0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: งบกลางเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ700,000,000,000 บาทสำหรับกระทรวงที่ถูกตัดลดงบประมาณมากที่สุดคือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวน 3,100 ล้านบาทซึ่งเป็นการตัดงบกรมควบคุมมลพิษในส่วนที่จะนำไปชำระค่าเสียหายคดีคลองด่านรองลงมาคือกระทรวงกลาโหมถูกตัดลด 1,228 ล้านบาทนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณจะราบรื่นและสามารถบริหารจัดการเวลาได้เป็นอย่างดีโดยจากการหารือกับวิปฝ่ายค้านเห็นตรงกันว่าจะใช้กรอบการพิจารณาเป็นจำนวนมาตราแทนการกำหนดเวลาโดยวันที่7กันยายนจะพิจารณาตั้งแต่มาตราแรกถึงมาตรา15งบกระทรวงคมนาคมวันที่8กันยายนตั้งแต่มาตรา16งบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจนถึงมาตรา26งบกระทรวงอุตสาหกรรมและวันที่9พิจารณาตั้งแต่มาตรา27งบของส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีจนถึงมาตราสุดท้ายส่วนการลงมติในวาระ3คาดว่าจะอยู่ในช่วง 19:00 น. ถึง 20:00 น. ของวันสุดท้ายขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับส.ส.ฝ่ายรัฐบาลให้เข้าร่วมการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณตลอดทั้ง3วันเนื่องจากรัฐบาลต้องการให้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณผ่านการพิจารณาทุกวาระด้วยความเรียบร้อย
2: พ.ร.บ.งบประมาณจะประชุม3วัน789นะครับเพื่อที่จะได้ให้ผ่านทุกวาระด้วยความเรียบร้อยเพราะฉะนั้นส.ส.ฝ่ายรัฐบาลก็ต้องเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันนะครับเรื่องงบประมาณมันก็เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของราชการทุกกระทรวงทุกหน่วยงานนะครับส.ส.ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะซักถามแล้วก็ให้ความเห็นทางกรรมาธิการก็มีหน้าที่ชี้แจง
1: ส่วนกรณีฝ่ายค้านอาจใช้เวทีอภิปรายงบประมาณเป็นการซ้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นนายอนุทินระบุว่าหากมีการอภิปรายประเด็นอื่นนอกเหนือจากงบประมาณเช่นคดีหัวสว.หากรัฐบาลสามารถตอบได้ก็พร้อมชี้แจงชวิสาประทุมมารายงาน
3: ผลการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการหารือกับนายเจมีสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิตเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ในเรื่องสำคัญเกือบทั้งหมดเหลือเพียงรายละเอียดอีกเล็กน้อยและการปรับถ้อยคำในข้อตกลงเท่านั้นซึ่งทางสหรัฐยืนยันกับไทยว่าจะพิจารณาภาษีอย่างเป็นธรรมและอยู่ในระดับที่ไทยยังสามารถแข่ง

0: สารกับประเทศอื่นได้คาดว่าจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19ซึ่งจะช่วยให้สินค้าของไทยแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ต้นทุนของผู้ส่งออกไทยพุ่งสูงจนเกินไปรวมถึงลดความเสี่ยงที่โรงงานหรือภาคการผลิตจะต้องลดกำลังคนงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้วิกฤตหนี้สินครูทั่วประเทศทั้งจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำมาตรการลดภาระดอกเบี้ยและระบบเครดิตล็อกเพื่อป้องกันการก่อหนี้เพิ่ม
2: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งคณะกรรมการร่วมศึกษาแนวทางแก้ปัญหาหนี้สินครูโดยจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้สหกรณ์พร้อมพิจารณาเปลี่ยนแหล่งเงินกู้รวมหนี้ปรับโครงสร้างและยืดเวลาชำระเพื่อให้ยอดผ่อนต่อเดือนสอดคล้องกับรายได้และความสามารถของสมาชิกตลอดจนนำระบบเครดิตล็อกมาใช้ร่วมกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดหรือ NCB เพื่อป้องกันสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการก่อหนี้เพิ่มกับสถาบันการเงินหรือผู้ให้สินเชื่ออื่นตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยคณะทำงานของทั้งสองกระทรวงจะเร่งจัดทำข้อสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูให้แล้วเสร็จภายใน30วันนายประเสริฐจันทราร่วงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าปัญหาหนี้สินครูส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงอาทิสหกรณ์ออมทรัพย์ครูช่วยลดภาระหนี้ของสมาชิกด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 4.75 ต่อปีขยายระยะเวลาชำระหนี้ถึงอายุ75ปีและกำหนดให้สมาชิกมีรายได้เหลือหลังหักชำระหนี้เพียงพอต่อการดำรงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของรายได้ต่อเดือนนอกจากนี้ยังหารือร่วมกับกระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยลดภาระทางการเงินของครูในระยะยาวโดยประสานธนาคารออมสินเปิดโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพทางการเงินเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาภาระหนี้ครูด้วยการลดดอกเบี้ยลงอย่างมีนัยสำคัญทำให้ครูปลดภาระหนี้ได้เร็วขึ้นด้วยการผ่อนจ่ายในวงเงินเดิม
3: เป็นสัญญาณที่อยากส่งเสียงออกไปถึงสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆว่าวันนี้เรามาช่วยกันได้ไหมในเรื่องของการลดภาระดอกเบี้ยเหลือ 3.5% ระยะเวลา4ปีเลยนะครับที่ผ่านมากระทรวงได้ผลักดันแนวทางนี้อย่างต่อเนื่องได้ขยายผลร่วมกับสหกรณ์ครูในอีก10จังหวัดนำร่องครอบคลุม4ภูมิภาคเรามีเป้าหมายเดินทางให้ครบ77จังหวัดเพื่อทำให้ครูมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2: ด้านนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยความคืบหน้าโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพทางการเงินที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 3.50 ต่อปีแก่ลูกหนี้กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษารวมกว่า 280,000 บัญชีโดยหลังเปิดลงทะเบียนเพียง11วันมีผู้ใช้สิทธิ์แล้วกว่า 80,000 บัญชีทั้งนี้โครงการจะปิดรับลงทะเบียนในวันที่31ตุลาคมนี้ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนชี้แจงมาตรการชะลอการกำหนดตำแหน่งระดับสูงว่าเป็นการชะลอการกำหนดตำแหน่งไม่ใช่ชะลอการเลื่อนระดับของข้าราชการ
4: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ออกเอกสารชี้แจงว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่11สิงหาคม2569เป็นชอบแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐและกำหนดมาตรการให้ชะลอการกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้นเพื่อควบคุมการเพิ่มกรอบตำแหน่งระดับสูงและค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐนั้นมาตรการนี้มุ่งชะลอกรณีที่ส่วนราชการจะกำหนดหรือปรับปรุงตำแหน่งเดิมให้เป็นตำแหน่งระดับที่สูงขึ้นซึ่งอาจทำให้จำนวนตำแหน่งระดับสูงหรือค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของส่วนราชการเพิ่มขึ้นโดยให้ส่วนราชการทบทวนความจำเป็นของตำแหน่งให้สอดคล้องกับภารกิจโครงสร้างและแนวทางการบริหารกำลังคนภาครัฐก่อนดังนั้นสำนักงานกพ.ขอชี้แจงว่ามาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการที่เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งมิใช่การชะลอการเลื่อนหรือแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแต่อย่างใดโดยส่วนราชการสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนระดับข้าราชการได้ตามปกติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กพ.กำหนดหากส่วนราชการมีตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นกำหนดไว้ในกรอบอัตรากำลังอยู่แล้วและมีตำแหน่งว่างที่สามารถใช้แต่งตั้งได้ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวไม่ได้จำกัดสิทธิ์หรือปิดกั้นความก้าวหน้าของข้าราชการ แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการเพิ่มจำนวนตำแหน่งระดับสูงในช่วงที่ภาครัฐสู่ระหว่างการทบทวนบทบาทภารกิจโครงสร้างและจำนวนอัตรากำลังรวมทั้งเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านงบประมาณของประเทศผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อนบริเวณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครติดตามการดำเนินการบำบัดและกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินที่ปนเปื้อนน้ำมันบริเวณศูนย์ข้อมูล Damac Digital Thailand ซึ่งเป็นศูนย์ Data Center ย่านพระราม9เนื่องจากพบการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกที่มีความเสี่ยงไหลลงสู่คลองโดยพบว่าศูนย์ข้อมูล Data Center ได้ว่าจ้างบริษัท Genco จำกัดดำเนินการบำบัดและกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดและบริษัทเจนโก้ยืนยันน้ำที่เกิดจากกระบวนการทำความสะอาดคราบน้ำมันทั้งภายในและภายนอกบริษัทจะถูกดูดไปบำบัดและกำจัดทั้งหมดโดยจะไม่มีการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมทั้งนี้หลังการดำเนินการในครั้งนี้แล้วเสร็จกรมควบคุมมลพิษจะเข้าตรวจวัดสภาพแวดล้อมซ้ำบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำภายนอกโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และค่าการลุกติดไฟเพื่อประเมินความปลอดภัยป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม
0: นายกรัฐมนตรีให้ความมั่นใจหากพบชาวต่างชาติไม่เคารพกฎหมายไทยและมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์เป็นอันตรายต่อความมั่นคงรัฐบาลจะเนรเทศออกนอกราชอาณาจักรทันทีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเนรเทศนายยาคอฟโอฮายอนสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีการแก้ไขเพื่อให้สามารถจัดการกับกรณีชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ได้อย่างเด็ดขาดและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นหากชาวต่างชาติมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่อคนไทยหรือกระทำการใดๆในประเทศไทยที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือประชาชนรัฐบาลสามารถดำเนินการในประเทศบุคคลดังกล่าวออกนอกราชอาณาจักรได
5: ้ก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่เราแก้ไขว่าถ้ามีการกระทำใดๆที่มันเป็นพฤติกรรมที่มันไม่พึงประสงค์ที่คนต่างชาติจะทำต่อคนไทยหรือทำในประเทศไทยทำในสิ่งที่มันไม่เหมาะสมไม่ดีงามเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยเราก็สามารถที่จะเนรเทศเขาออกจากประเทศของเรา
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเร่งช่วยโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมปรับโอนงบประมาณประมาณ40ล้านบาทก่อนสิ้นปีงบประมาณ2569เพื่อดูแลนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนงบประมาณดังกล่าวจะช่วยบรรเทาภาระของสถานศึกษาเสริมสภาพคล่องและรักษาความต่อเนื่องของการเรียนการสอนในพื้นที่ขณะเดียวกันรัฐบาลยังรับฟังข้อเสนอการขยายสิทธิค่ารักษาพยาบาลให้ครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานโดยรัฐบาลย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือโรงเรียนต้องเดินต่อครูต้องมีกำลังใจและนักเรียนต้องได้เรียนอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: ใต้ร่มพระบารมี แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐควรทำความเข้าใจเสียใหม่ว่ากฎเกณฑ์ได้เปลี่ยนไปแล้วและนับจากนี้เป็นต้นไปการโจมตีผลประโยชน์และความมั่นคงของอิหร่านจะถูกตอบโต้ด้วยมาตรการที่รวดเร็วรุนแรงและสร้างความเจ็บปวดมากกว่าเดิมถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่มีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC จำนวน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้จากกรณีที่กองกำลัง IRGC ยิงขีปนาวุธโจมตีเรือรบของสหรัฐขณะที่พลจัตวาโมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านจะประกาศเขตห่วงห้ามบริเวณนอกช่องแคบฮอร์มุซในอีกไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่บางส่วนในอ่าวเปอร์เซียด้วยพร้อมเตือนว่าเรือลำใดก็ตามที่แล่นผ่านเขตห่วงห้ามนี้จะถูกตอบโต้โดยทันที
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ระดับสูงประจำทำเนียบประธานาธิบดียูเครนเมื่อวานนี้ภายหลังการเจรจาเบื้องต้นเพื่อยุติสงครามรัสเซียยูเครนระหว่างประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้กับนายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรตคุตเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐโดยระบุว่าสถานการณ์ในครั้งนี้ไม่เหมือนกับที่เคยเป็นมาและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้านประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวว่ายูเครนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐและจะได้รับการสนับสนุนจากยุโรปหากสงครามยังคงดำเนินต่อไปในช่วงฤดูหนาวที่จะถึงนี้พร้อมย้ำว่ายูเครนจะเปิดการเจรจาร่วมกับสหรัฐฝรั่งเศสและเยอรมนีซึ่งจะช่วยแก้ไขข้อพิพาทเรื่องดินแดนได้
1: สำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางอากาเนะโทมุโกะประธานศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ที่ให้คำมั่นว่าจะยังคงทำหน้าที่ประธาน ICC ต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรนางอากาเนะเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาโดยรัฐบาลสหรัฐกล่าวหาว่า ICC เป็นองค์กรทุจริตที่มีแรงจูงใจทางการเมืองและใช้อำนาจในทางมิชอบซึ่งนางอากาเนะวิพากษ์วิจารณ์ต่อมาตรการดังกล่าวถือเป็นภัยคุกคามต่อผู้พิพากษาและหลักการความเป็นกลางด้านนางซันเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวว่ามาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อนางอากาเนะไม่สอดคล้องกับพันธสัญญาของญี่ปุ่นในการยึดมั่นต่อหลักนิติธรรม
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ศึกสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยแลนด์แรงกิ้งรอบสุดท้ายรายการที่7ที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ในรอบชิงชนะเลิศนุกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรนักสอยคิวทีมชาติไทยและอันดับหนึ่งของ Thailand Ranking แทงเอาชนะกรนครปฐมพัศกรสุวรรณวัฒน์เพื่อนร่วมทีมชาติ4-3เฟรมนุกสงขลาคว้าแชมป์เป็นสมัยที่4รับเงินรางวัล 300,000 บาทการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่5สนามสุดท้ายที่สวนกีฬากมล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยโดยมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า500คนผลการแข่งขันในรุ่นใหญ่รุ่นโอเพ่น3ขวบถึง5ขวบชายที่1เป็นของณวินชานณสงขลาพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม226คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานส่วนรุ่นโอเพ่น3ขวบถึง5ขวบหญิงที่1สนามนี้ได้แก่ศิรินดากาวีละส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของอลิตาเมืองเปี้ยคะแนนรวม232คะแนนผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมกีฬาจักรยานจัดศึกหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวและสร้างนักกีฬาตั้งแต่เยาว์วัยทั้งนี้ในปีหน้าเตรียมพิจารณานำการแข่งขันไปจัดที่ภาคใต้1สนามขณะที่การแข่งขันสนามสุดท้ายได้หนูน้อยนักปั่นในแต่ละรุ่นเป็นตัวแทนประเทศไทยไปลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย2027เรียบร้อยแล้ว ศึก Formula 2รายการอิตาเลียนกลางปีรอบฟีเจอร์เรสที่สนามมอนซาประเทศอิตาลีทัศนพลอินทระภูวศักดิ์นักขับดาวรุ่งชาวไทยจากทีมอาร์ตกลางปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมออกสตาร์ทจากเกรดที่5ก่อนแซงขึ้นอันดับ2ในรอบที่7ก่อนมาจบการแข่งขัน30รอบด้วยอันดับ8เก็บเพิ่ม4คะแนนในตารางสะสมส่วนอันดับ1เป็นของโจชัวเดิร์กเซนจากทีมอินวิกต้าเรซิ่งอันดับ2ราฟาเอลคาเมราทีมอินวิกต้าเรซิ่งตามมาด้วยโนเอลลีออนทีมคัมโปเรซิ่งสนามต่อไปแข่งขันในศึกสเปนนิดกลางปีที่กรุงมาดริดประเทศสเปนระหว่างวันที่13-16กันยายนนี้เทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger 75รายการ International Challenger จางเจี้ยกังที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวกสิทธิ์สำเร็จนักหวดหนุ่มไทยที่ทะลุเข้าชิงชนะเลิศ ATP Challenger ได้เป็นครั้งแรกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนพ่ายให้กับอีเลียซิมากินมือวางอันดับ6ของรายการจากรัสเซีย0-2เซต3-6และ1-6พลาดโอกาสคว้าถ้วยแชมป์ไปอย่างน่าเสียดายแต่กสิทธิ์ยังรับคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มอีก44คะแนนพร้อมรับเงินรางวัล 9,600 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 319,700 บาททีมวอลเลย์บอลชายไทยเตรียมลงสนามนัดที่2พบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 15:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายน2569จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นวันที่12ถึง13กันยายน2569บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:41 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.20 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 60 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25
11: 1นาทีกับกปท.ทางม้าลายจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยสังเกตเพื่อนร่วมทางคันอื่นทำไมหยุดรถมีคนกำลังเดินข้ามถนนอยู่หรือไม่ขับรถโดยเฉพาะเลนขวาสุดยิ่งต้องระวังเนื่องจากทัศนวิสัยไม่ดียิ่งขับเร็วยิ่งมองไม่เห็นคนข้ามถนนเบรกไม่ทันเกิดอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ผู้ขับรถสังเกตป้ายเตือนให้คาดการไว้ก่อนว่าข้างหน้าอาจมีคนข้ามถนนชะลอความเร็วไม่ควรเร่งความเร็วและห้ามแซงในระยะ30 เมตรรถต้องจอดเมื่อมีคนข้ามถนนและห้ามจอดทับทางม้าลายคนข้ามถนนระมัดระวังตลอดเวลาถึงแม้รถจะหยุดให้ข้ามเดินข้ามถนนอย่างรวดเร็วแต่อย่าวิ่งข้ามถนนอาจหกล้มได้ข้ามถนนที่มีหลายเลนหยุดดูให้แน่ใจก่อนเดินข้ามต่อไปอาจมีรถโผล่มาในเลนที่ยังข้ามไปไม่ถึงทั้งนี้ทางม้าลายเป็นเครื่องหมายสำคัญที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้คนเดินเท้าผู้ขับขี่ควรเรียนรู้ความหมายการหยุดรถและการให้ทางอย่างถูกต้องเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาตอนที่1พระที่นั่งพิมานรัตยาสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นพระที่นั่งที่สร้างต่อเนื่องจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้เมื่อพุทธศักราช2373พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะองค์พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อสำเร็จลงแล้วได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งพระราชพิธีสมโภชแล้วเสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนอยู่ณพระที่นั่งในหมู่พระมหาปราสาทนี้ถึง1 ปีโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระวิมานที่บรรทมและเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนณพระที่นั่งในหมู่มหาปราสาทนี้ถึง2 ครั้ง
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนภาวะความดันเลือดสูงความดันเลือดสูงเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญที่สุดแต่ถูกละเลยมากที่สุดเพราะผู้ป่วยที่มีความดันเลือดสูงมักไม่มีอาการผิดปกติใดๆยกเว้นมึนศีรษะหรือตึงบริเวณท้ายทอยถ้าไม่ได้รับการตรวจวัดความดันเลือดก็จะไม่รู้ว่ามีภาวะความดันเลือดสูงในทางการแพทย์มักเรียกโรคความดันเลือดสูงว่าเป็นภัยมืดหรือฆาตกรมืดที่มาเยือนโดยไม่รู้ตัวดังนั้นการตรวจร่างกายอย่างสม่ำเสมอในผู้สูงอายุจึงมีความจำเป็นเพราะผู้ที่มีความดันเลือดสูงจะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
16: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังรายละเอียดการเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลาก N3 จากพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะ
1: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
17: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
18: ชาติศาสนาพระมหาก
17: ษัตริย
18: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
17: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
18: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
19: เรารักประเทศไทย
20: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GI
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากตัวเลข3หลักหรือสลาก N3 โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้พิการได้อย่างยั่งยืนเช้านี้ติดตามรับฟังรายละเอียดทั้งการลงทะเบียนสมัครและการจำหน่ายได้จากพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
21: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านผอ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครับ
22: สวัสดีครับสวัสดีท่านแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกคนนะครับ
21: สวัสดีครับวันนี้ครับอยากจะมาขอชวนคุยเรื่องที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครับได้เปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากตัวเลข3หลักหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่า N3 นะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงหมดเขตในช่วงสิ้นเดือนกันยายนเนี้ยครับมีเงื่อนไขในการสมัครอย่างไรบ้างโดยเฉพาะกับผู้พิการที่ต้องการมาสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายครับ
22: เงื่อนไขเนี่ยไม่มีอะไรเลยเพียงแต่ว่าท่านเนี่ยเป็นผู้พิการที่แท้จริงนะครับเพราะว่าเวลาคลิกเข้าไปในเว็บไซต์ของสำนักงานสลากเนี่ยนะครับจะอยู่หน้าเว็บเลยพอคลิกเข้าไปในหน้าเว็บการสมัครตัวแทนจำหน่าย N3 ก็จะมีให้เลือกเมนูนะครับ1 2 3ผู้พิการเนี่ยจะอยู่ในเมนูที่3พอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็ให้ลงเลข13หลักประจำตัวนะครับแล้วก็ยืนยันตัวตนแค่นี้ครับเพราะนั้นถ้าท่านเป็นผู้พิการนะครับไม่ว่าจะประเภทใดทั้ง
23: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
24: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
25: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
26: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
27: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุ บริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่งยังล่ะเอาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเป็นหูหมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพันเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเพชรหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองทางขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร 080 194 5318เด้ที

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดขากลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก้อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีก

0: มากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผูกหมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร0801945

索雷帕拉皮面法西汤，索雷帕拉皮面法西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาเราเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ่อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
2: โทรเข้ามาได้คือเก่านะถ้าผู้ใดฟังอยู่ตอนนี้นะอยากฟังเพลงเก่าเพลงใหม่ได้เบิดนะล่ะหมอลำกับเปิดซูฟังคือกันนะพี่น้องค่ะ0438401220 0438401220วงเล็บไว้นะอย่าลืมมาซื้อปุ๋ยยูเรียราคา940บาทอยู่หน้าร้านบุญจันทร์พันนี่นาดอนปูตาตำบลหลักเมืองอำเภอกำมะลาไซกาฬสินธุ์เด้อพี่น้องแล้วก็สินค้าอย่างอื่นก็มีนะคะมีทุกอย่างล่ะนะคะราคายูเรียเนี่ยโดยเฉพาะหน้าร้านบุญจันทร์เท่านั้นนะคะพี่น้องค่ะร้านอื่นจักบาทกับบ่ฮู้จักน้ำเพิ่นล่ะนะแต่ว่าร้านเราบริการดีทุกอย่างนะคะอยากให้เขามานะอีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอานะเพราะว่าช่วงนี้ฝนก็เริ่มตกมาแล้วเด้นะคะวันนี้ภาคอีสานเฮาก็จะมีฝนอยู่นะคะก็ให้ตกลงมาคักๆในเทิ้นเพิ่นว่าตั้งแต่วันที่18ฮอด13นะภาคอีสานของเราก็จะมีปริมาณน้ำฝนนะมีฝนตกลงมาเกือบทุกมื้อนะเพราะว่าตอนนี้อีพ่ออีแม่เพิ่นกำลังเล็งเด้เล็งที่จะว่านปุ๋ยว่านปุ๋ยช่วงเร่งการเจริญเติบโตนะพี่น้องขาถ้าเขาเฮาบ่ได้กินปุ๋ยเนาะถ้าเขาบ่ได้กินปุ๋ยมันก็สิบ่ใหญ่เด้พี่น้องขามันจะบ่แตกก่อนะคะมันจะบ่ใหญ่มันจะบ่ม่านบ่ออกห่วงให้เฮาได้อยู่ได้กินนะแม่เนี่ยเฮาต้องใส่เด้ใส่ปุ๋ยช่วงแตกก่อแล้วก็อีกจักน้อยพุ่นล่ะอีกเป็นเดือนพุ่นล่ะจังสิได้ใส่ช่วงรับร่วงเฮาต้องใส่แตกก่อซะก่อนให้เพิ่นได้กินอาหารที่อุดมสมบูรณ์แม่นบ่ล่ะแต่เฮาก็ยังหากินแนวเฮามักเนาะอีพ่ออีแม่คนเฮาหากินอาหารที่มักได้เด้อยากหยังก็ไปซะตัวซื้อตัวว้ายเดี๋ยวนี้แฮงสั่งกดปึ๊บๆๆๆสั่งจักมือน่ะมือนึงจักว่าสั่งอีหยังแน่จนลืมว่าเจ้าของสั่งอีหยังว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะนี่ล่ะนะก็เบิ่งปริมาณการกดในล่ะพี่น้องจ้าเบิ่งเงินในกระเป๋านำพะนะเนาะโอ้ยเนาะเอาก็เว้านัวหัวมวนกันไปนะเนี่ยแต่ว่าเขาน้ำซ้ำป่านี่เพิ่นบ่มีปากนะเพิ่นเว้าบ่ได้แต่ว่าเพิ่นก็อยู่ในหน้าเฮาเด้พี่น้องเพิ่นเป็นสมบัติของเฮาเด้เขานั่นเป็นสมบัติของเฮาหน้ากับหน้าเฮาเฮาต้องปรุงต้องแต่งเอาเด้พี่น้องจ้าถ้าเฮาบ่ปรุงบ่แต่งบ่หาปุ๋ยไปเพิ่นกินให้เพิ่นอุดมสมบูรณ์จ้างได้ก็บ่ออกหมากออกห่วงให้เฮานะคะโซเลพลัสนะคะใช้ได้กับทุกพืชนะคะโซเลพลัสใส่เข่ากะงามนะคะเพราะว่าดินดีดินงามเขางามผืดงามใส่ต้นบักทุเรียนก็งามนะต้นบักทุเรียนเนี่ยต้นใหญ่ได้อันนี่แม่พี่น้องขาได้หน่วยใหญ่หน่วยงามรสชาติดีหวานแซ่บนะคะแล้วก็ใส่ยางพาราเนี่ยนะคะก็เนี่ยต้นใหญ่ได้นำยางหลายนะถ้าเฮาจะกรีดเนี่ยเฮาก็ สั่งเพิ่มเข้าไปก็คือโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองสั่งไปเป็นชุดเลยนาปุ๋ยขี้ดินนี่คือโซเลพลัสนะครับปุ๋ยน้ำท่าหน้าอย่างก็คือโซเลพาราพรีเมียมฝาทองอันนี้ก็ขายดีเหมือนกันนะคะขายดีเพราะว่าพออีแม่เห็นนะเห็นประโยชน์เห็นประโยชน์ของเพิ่นว่าได้น้ำยางลายแท้นะคะก็เลยโทรสั่งเขามานะพี่น้องโซเลพลัสใช้ได้ทุกพืชนะข้าวมั่นอ้อยทุเรียนนะยางพาราปาล์มนะคะบักม่วงบักมีพืชผักข้าวไส้ได้เบิดนั่นแหละค่ะพี่น้องจ้าไม่แพงพอซื้อไปใส่นะราคานี่บ่แพงถ้าข้าวใส่ตะเคมียางเดียวโอ้พี่น้องหน้า10ไร่กับ10กระสอบพุ่นได้นะคะตีไปซะกระสอบละเกือบ 1,200 แม่นบ่ว้ายเบิดเท่าใดละบาทเนี่ยเออ10,000กว่าบาทพุ่นเด้พี่น้องคะ10,000น่ะเกือบเนี่ย10,000บักหลายว่าซะทอพี่น้องคะคันเฮาใส่ชุดถ้าสั่งซื้อเป็นชุดเนี่ยชุดโซเลเทอร์โบเนี่ยมันจะประหยัดเงินหลายนะพี่น้องจากที่เฮาต้องใส่เงินประมาณ 3,000 เกือบ 4,000 เกือบ 4,000 เฮาได้ใส่เงินแค่ 2,000 เศษๆเองนะนะ 2,000 หน่อยๆนะคะอีพอจ๋าแม่จ๋างามพร้อมดีพร้อมถือพร้อมมาซื้อเอานะคะอยู่ใกล้ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายจังหวัดใดบ้านใดก็แวะเข้าไปนะคะหรือว่าถ้าหาบ่พอมันสิไก่เติบนะบ่มีดอกอยู่บ้านแถวอีแม่ตำบลแม่ตำบลนี้พอบ่มีอำเภอนี่บ่มีโทรมาค่ะ043-840-122
3: ค่ะเพลงที่ฟังแล้วให้กำลังใจที่สุดในชั่วโมงนี้

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทั้งอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีแม่เพิ่นซื้อว่าจังไหนอยู่บ้านไหนใส่เพิ่นแนะนำตัวจังหน่อยนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจังหน่อยครับเชิญครับ
1: สันซื้อแม่แววผู้ใบบังจ้ะ
0: ครับผม
1: อยู่บ้านเวอร์ตำบลบ่อบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์จ้ะ
0: เห็นหน้าจังไรคุณแม
1: ่ไล่สองงานจ้ะ
0: โอ้ยเฮ็ดเข็นแขนเลยตัวไล่สองงาน
1: จ้ะ
0: เฮ็ดไล่สองงานบ้านนี้ใส่ปุ๋ยอย่างในการเฮ็ดหน้าเขาของเกี่ยวของ
1: ท้องตลาดจ้ะ
0: โหใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไป
1: จ้ะ
0: ผู้ใดว่ายังดีก็ใส่เลยแม่นบ่แม่
1: จ้ะ
0: มันเป็นยังไงเนี่ยตอนใส่ปุ๋ยทั่วไปตามท้องตลาด
1: โอ้ยมันก็งามอยู่แต่ว่ามันเกิดโรคแม่จ้ะ
0: โหมันงามอยู่แต่ว่ามันเกิดโรค
1: จ้ะ
0: ดินเป็นยังไงคุณแม
1: ่ดินกระแข็ง
0: ดินกระแข็ง
1: จ้ะ
0: แม่งกวนบ
1: ่กวนอยู่จ้ะ
0: แม่งก็กวน
1: จ้ะ
0: ดินกระแข็ง
1: จ้ะ
0: ราคาเป็นยังไงอีแม
1: ่โอ้ยแพง
0: ราคาก็แพง
1: จ้ะ
0: วันนี้ถามคุณแม่แววก่อนผลผลิตนี่ได้เท่าใดได้หลายปานใด
1: แต่อันใส่ของท้องตลาดบ่จ้ะ
0: ครับ
1: ได้ประมาณ30 20นี่ล่ะจ้ะ
0: 30 20หมายถึงกิโลบ่คือหยัง
1: อันถุงจ้ะ
0: โห30 20 30กระสอบถุงปุ๋ยนี่มันบ่
1: จ้ะ
0: 20 30ห้วยได้เข้าบ่พอตันตัวนี่
1: จ้ะ
0: เพราะว่าถุงนึงก็ประมาณ30กว่ากิโลเนาะ
1: จ้ะ
0: ก็ได้เข้าประมาณ 7-800 กิโลแม่นบ่
1: จ้ะ
0: บ้านนี้คุณแม่ไปรู้จักอะมิโนฮิวมิกมิโซเลพันนี่ไปหูมาแต่ทางไหนแม่แวว
1: ฟังวิทยุจ้ะ
0: ฟังโดนบ
1: ่กะบ่โดนปานใดจ้ะ
0: โอ้ยใจง่ายปานนั้นเด้อเจ้าเสื้อเลยติฟังฟังที่แรก
1: จักเสียแน่จ้ะ
0: โหเสื้อแน่บ่เสื้อแน่จังสิบ
1: ่
0: แต่หังอยากลองใส่
1: จักอยากลองซื่อๆจ้ะ
0: โหที่แรกนั้นบ่ได้เสียเพราะปานใดดอกหังอยากลอง
1: จ้ะ
0: บัดนี้ถามแม่แววก่อนคุณแม่ซื้อโซเลพัดมานี่ซื้อมาจักสอบ
1: 2สอบจ้ะ
0: 2สอบเอาผสมก็มีหยังอีกบ่
1: กับบันเคมี
0: แสดงว่าคุณแม่ซื้อโซเลพัดนี่เอามา2กระสอบแล้วมาผสมกับเคมี
1: แม่นจ้ะ
0: เคมีแม่ใส่นี่เป็นเคมีกวางเหรียญทอง
1: แม่น
0: อืมบัดนี้เอามาคุเรคุเรใส่กันติคุณแม่
1: จ้ะ
0: บัดนี้ถามก่อนว่าหลังจากคุณแม่ใส่โซเลพัดแล้วนี่มันเปลี่ยนไปบ่ให้หน้าเฮา
1: เปลี่ยนอยู่จ้ะ
0: มันเป็นยังไงแน่บ่เพิ่นฟัง
1: มันกระดินลม
0: ดินลม
1: ขี้กระเดียนก็กลับขึ้นมาจ้ะ
0: โหดินลมขี้กระเดียนก็กลับขึ้นมา
1: จ้ะ
0: บ้านนี้ต้นเขาเฮานี่ต้นพืชเฮานี่มันแข็งแรงบ
1: ่แข็งอยู่จ้ะ
0: เขียวเป็นยังไงอีแม่
1: เขียวคือใบตองกล้วยนี่จ้ะ
0: โหเขียวคือใบตองกล้วยเขียวโดนบ่
1: เขียวทนจ้ะ
0: โหเขียวทน
1: จ้ะ
0: บ้านนี้ถามผลผลิตได้บาดนี้แม่ผลผลิตได้หลายกว่าเก่าบ
1: ่ได้หลายอยู่จ้ะ
0: ได้เท่าไรบัดนี
1: ่54ถุงจ้ะ
0: โอ้ได้54จาก20 30ถุงนี่
1: จ้ะ
0: ได้54
1: จ้ะ
0: ป๊าดได้เครื่องตัวเครื่องตกไล่นึงนี่ได้ตันเสียดๆพุ่นตัวนี่
1: จ้ะ
0: ถือโอกถือใหญ่บ่ยายแวว
1: ถือโอกถือใหญ่อยู่จ้ะ
0: คุณแม่แววสิใส่ต่อไปบ่นี
1: ่ใส่ต่อไปจ้ะบ่เอาแนวอื่นแล้วจ้ะ
0: มียายแววยืนยันว่าบ่เอาแนวอื่นแล้วสิใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนี่นะ
1: บ่เอาแนวอื่นแล้วจ้ะ
0: แม่นบ่
1: จ้ะ
0: เอาบักตายป๊ากันไปข้างนึงเลยเฮา
1: จ้ะ
0: คันแม่แววถือโกกถือใจยังสิอยากให้แม่แววฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่อะมิโนฮิวมิงมิโซเลพัดคือคุณแม่แววนี่บอกให้เพิ่นฟังคักๆกันหน่อยแม่เชิญครับ
1: อันมาเด้อพี่น้องตำบลใดบ้านใดกําหันมาใส่น้ํากันจ้ะน้ํามีหลีของเพิ่น
0: ครับ
1: มีแต่ห่วงใหญ่
0: ๆครับผลผลิตได้แม่เป็นยังไง
1: ผลผลิตก็ได้ดีได้หลายมาเด้อจ้ะมันมาใส่น้ํากันโซเลพัด
0: ใส่แล้วเป็นยังไงใน
1: ใส่แล้วก็ดีจ้ะ
0: ครับ
1: ดีข้างเพิ่นอีหลีจ้ะ
0: ยืนยันว่ายังสิใส่ต่อไปน้องคุณแม
1: ่สิใส่ต่อไปบ่เอาแนวอื่นแล้ว
0: ครับผมนี่คือเสียงอยากฝากคุณแม่แววนะครับอยู่บ้านเวอร์ตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับสำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ครับคุณแม่แววฝากไว้ซ้ำนี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีผลผลิตเต็มมีเต็มหน่วยดินบ่มีปัญหาดินเอียดสิหายไปเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิวมิงมิดโซเล่พัดนะครับสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขุสุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้ะ

ุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122

โชครักว่าสันพี่น้องเอ้ยตาสอนเนาะกันผู้ใดมีความรักก็ยินดีนำสันตัวโชครักมาโชคเงินก็สิมาได้บาทนี่แม่นบ่พี่น้องค่ะเออผลงานเพลงเก่านะคะของคุณพ่อรุ่งเพชรแหลมสิงห์นะฟังยามใดกำมวลเด้ฝากหานะอีแม่พุ่นเด้อนะอีแม่แก้วทั้งอำเภอเมืองย่างนะคะอำเภอเมืองยางจังหวัดนครราชสีมาเรากับฟังรายการอยู่ล่ะค่ะตอนนี้นะคะกะโทรเข้ามาสั่งซื้อกาแฟน้ำเด้เมื่อกี้นี้อีแม่เราก็กินประจำมันล่ะนะคะกะขอบบุญขอบคุณนะกินยังถือกะกินอันนั้นละแม่อย่าไปหาเปลี่ยนเด้อนะคะกันกินกาแฟห้อมถือกะกินนะกันกินเซิ้นทีถือกะกินถือแน่นอนนะพี่น้องจ๋าเพราะว่าของเฮาเนี่ยล้วนแล้วมีแต่สมุนไพรนะคะพี่น้องจ๋าละกะมีนะคะมีเครื่องหมายอย.แล้วก็มีทะเบียนยาน้ำเด้เส้นทีนะคะทุกอย่างอ่ะล่ะนะทุกผลิตภัณฑ์นะที่สาวบางปู่นำฝากนำตอนอีพ่ออีแม่พี่ป้านะอานะก็นะอยากให้ทุกท่านมีความสุขนะมีความสุขกับการดูแลร่างกายมีความสุขกับสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่างที่เว้าไปเด้อพี่น้องค่ะทุกที่หนึ่งก็คือทุกร่างกายไม่แข็งแรงก็คือมีแต่โรคแต่ไพ่ล่ะมือละ 3-4 อย่างก็เป็นจักว่าเป็นหยังมาหยังแน่นอนพี่น้องไทยบ้านเพิ่นเว้านัวหัวมวนโอ้ยแตกโขบๆอยู่ไปหากินตำบักหุ่งน้ำมูแสบว่าสันม้วนพี่น้องค่ะจากสัตว์ต่อคนเฮาเนาะขันอายุหลายมานะคะขันเป็นนั่นเป็นนี่มันกับบ่แมนเด้แมนบ่ล่ะเนี่ยทุกที่สองนะก็คือบ่มีเงินใส่นั่นล่ะอันนี้หักกะคักคือกันนะคะพี่น้องคันบ่เป็นหนี้เป็นสินค้าอยู่ได้เนาะคันเป็นหนี้นะมันยากมันก็ต้องได้หาแต่ว่าคนเฮาเนาะเป็นหนี้สู้คนคันบ่เป็นหนี้ก็บ่มีเครดิตภาระเพิ่นว่าพี่น้องจ๋าเนี่ยนะคะก็สู้กันไปนะคะว่าตารางกายแข็งแรงนี่ล่ะนะขอให้ร่างกายแข็งแรงนะแล้วก็สินค้าของเฮานะทุกอย่างเนี่ยนะคะอีพ่ออีแม่ล้วนแล้วแต้มยุคหอบข่างหอบแอวของท่านนี่ล่ะมันเป็นแนวที่เฮาจําเป็นต้องใช้นะนะนะบ่ว่าจะเป็นปุ๋ยนะบ่ว่าจะเป็นแนวอยู่แนวกินนะมันอยู่หอบข่างหอบแอวเฮานี่ล่ะเป็นแนวที่เฮาจําเป็นต้องใช้ต้องกินคือเก่านะพี่น้องค่ะอย่างเช่นโซเลพลัสนี่เราก็ต้องใช้เด้เป็นหยังก็ต้องใช้แต่โซเลพลัสปุ๋ยผู้อื่นบ่มีบ่เว้ยถ้ามาสิคักแท้เจ้าสาวบางปู่เพิ่นว่าอ้าวอีพ่ออีแม่พี่ป้าน่ะจังสั่นแล้วอีแม่แววเราเว้าสู่ฟังบางหั่นก็ซะมาดีคักดีแน่แท้โซเลพลัสนั่นนี่แล้วแม่นบ่ล่ะว้ายเพิ่นเอาไปใส่เพิ่นได้ข้าวหลายก็สิว่าดีเท่าน้อแม่กัดไปว่าของผู้อื่นดีซะบางปู่สิได้เงินเดือนบ่หาว่านี่ล่ะนะคะแต่ว่าก็ดีอีหลีเด้นะอีพ่ออีแม่พี่ป้าน่ะอันนี้ดีจริงนาโซเลพาดเนี่ยผู้ใดซื้อไปใส่ล่ะก็งามนาดินดีย่างลงไปกระเสียนหูซึกว่ามันเป็นนี่นุ่มขานุ่มตีนอยู่ดอกพี่น้องขอโทษเด้ออีแม่เด้อบอกภาษาอีสานบ้านเฮามันจะเป็นย่างไปแบบนุ่มๆอยู่ดอกมันบ่คือดินแกนเด้ดินแกนนี่ย่างลงไปไว้มื้นตะลวยแล้วพี่น้องค่ะคันดินแกนนี่หากพืชเฮามันก็สิช่อนใช่ไปกินอาหารบ่ได้นะไปหากินปุ๋ยบ่ได้ฮู้บ่คะว่าถ้าดินแกนนี่ถ้าเฮาวานปุ๋ยลงไปเนี่ยกระสอบนึง50กกเนี่ยสิใช้งานได้ประมาณ30กกนอกนั้นมันระเหยไปน้ําอากาศเพราะว่ามันลงขี้ดินบ่ได้พืชกินบ่ได้เฮ็ดจังได๋บาดนี่ว้ายมันสะสมอยู่หั่นมันก็เฮ็ดให้ดินเฮาเสียตะเนาะพี่น้องเราต้องใช้สูตรนี้นาโซเลพลัส2กระสอบแล้วก็ปุ๋ยเคมีโซเลนี่ล่ะพี่น้องค่ะซื้อไปเลยสูตรนี่จังแม่นขายดีคักโซเลเทอร์โบอีพ่ออีแม่หลายท่านก็ถามเข้ามาอยู่เด้เนี่ยอีแม่มีเคมีอยู่เฮือนนี่จะซื้อแต่โซเลพลัสมาใส่ได้บ่บางปู่ว่าซั่นได้คือเก่าได้คือเก่าค่ะเนี่ยแห่งเป็นดีตัวแม่นบ่ล่ะดีเบิดนั่นล่ะพี่น้องค่ะเห็นบ่ล่ะทั้งภาคกลางพุ่นเว้ยแถวนครปฐมพุ่นเพิ่นใส่โซเลพัด2กระสอบต่อแค่มี1กระสอบเขาเพิ่นว่าสั่นห่วงหนักอ่อนตนนะแจบกันจับมับพี่น้องเพียงกันแม่จะแม่นงามคักงามแน่ทั้งเพชรชบูรณ์กับปันไดแถวหนองไผ่น่ะคุณอยู่พี่เพิ่นถ่ายรูปมาให้เบิ่งเพิ่นใส่โซเลพัดนี่แม่จังแม่นงามคักเขาเพิ่นกำลังสิเกี่ยวในช่วงเนี่ยเพิ่นเกี่ยวก่อนเฮาเพราะว่าเพิ่นอันทางนั้นมันก็บ่คือทางเฮาปานใดเนาะพี่น้องค่ะทางภาคเหนือก็สิอุดมสมบูรณ์แน่ก็บ่คือทางอีสานเฮาปานใดแม่นบ่ล่ะเพิ่นจะเกี่ยวอยู่ป๊าดห่วงเข้าแม่นักอ่อนต้นพี่น้องค่ะเม็ดนี่บ่แม่น
ห่วงนึงบักหลายร้อยเม็ดขึ้นไปพุ่นแล้วสะอ่อนคักนี่ล่ะนะขายดีก็ย้อนว่าคนใส่แล้วใส่ดีปากต่อปากนะคะอีพ่อจ๋าแม่จ๋าโทรเข้ามาอยากได้จักสอบจักสอบนะโซเลพลัสอะมิโนฮิวมิกนะคะหรือว่าปุ๋ยเคมีกว่างเหรียญทองนะหรือว่าปุ๋ยเคมีโซเลนะถ้าอยากได้โซเลพลัสถ้าอยากได้โซเลพาราพรีเมียมฟ้าสีทองนะกระโทษเข้ามาได้คือกันเด้ออีพ่อจ๋าแม่จ๋านะโทรเข้ามาเลยนะเห็นเพิ่นใส่เพิ่นคือได้นำยางหลายแท้ขาวจูนพูนอยู่ว่าสั่นเออกะลองสื่อไปใส่คือเพิ่นเบิงนะรับรองว่าเจ้าบ่ได้นอนเว้นเออบ่ได้นอนเว้นย้อนหยังว่าติมันนำยางไหลดีข้าวเดียวก็ได้เปลี่ยนกระโปนะแต่ว่ามันสิเปลืองเงินจักหน่อยเปลืองเงินซื้อกระโปใหม่นะพี่น้องจ๋าเออมันล้นกระโปไว้นะบ่เป็นยางแม่นบ่ว่าตาได้ผลผลิตหลายเนาะพี่น้องเนี่ยใช้เลยนะปุ๋ยของเรานะฮะบ่ว่าจะเป็นทั้งปุ๋ยน้ำบ่ว่าจะเป็นปุ๋ยเม็ดนะตระกูลโซเลตระกูลกว่างเหรียญทองนี่ล่ะพี่น้องค่ะยืนยันการันตีจากอีพ่ออีแม่พี่ปานาซื้อแล้วซื้อซ้ำสั่งแล้วสั่งอีกนะคะโทรมาค่ะ043-840-122 043-840-122 หรือว่าทายุใกล้ร้านค่ะตัวแท่นจำหน่ายณจังหวัดใดก็แวะเข้าไปซื้อได้นะคะพี่น้องจ๋า

0: ายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0438401222
1: ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมือยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงยังที่คิดจ่ายแค่เพียงหลักสิบทอนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0438401222ย้ำ0438401222
2: ใจทานไม่มูลไหลหลังดังทานสวรรค์ลอยล่องเรือ
3: ฝากหาอีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอานากาคือสิถึกใจอยู่ดอกตีเพิ่นว่าเนาะเพลงเก่าเพลงใหม่ซาแน่เร็วแน่นะพี่น้องค่ะทรงหาทุกท่านนะอากาศก็ดีดีได้มื้อนี้นะพี่น้องค่ะอากาศดีๆเป็นสีคึมๆสะบัดนึงแต่เช้ามานะวันนี้ฝนก็จะตกอยู่นะคะอีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอาเฮาก็ดูแลสุขภาพร่างกายนําเด้อนะคนติดโควิดเป็นแสนผู้เด้อค่ะตอนนี้อันนี้บ่ได้เว้าเล่นเด้เว้าอีหลีเด้ค่ะอีพ่ออีแม่นะเพราะว่าฟังข้อมูลนะเบิ่งเนี่ยเบิ่งข้อมูลนะฟังข่าวฟังหยังมาเนี่ยก็ยังมีคือเก่าโควิดน่ะแต่ว่าคนก็บ่ค่อยย่านคือเก่าว่าซั่นเพิ่นว่าย่านไว้แน่ก็ดีเด้อพี่น้องเด้อนะจังได๋ก็ย่าเจ็บไข้ได้ป่วยล่ะคันเป็นหยังมามันยากนะพี่น้องคะซุมื้อนี่มันแฮงบ่มีหยังแน่นอนเด้เนาะจักว่าสิเกิดอีหยังขึ้นพี่น้องคะอันนั้นก็ซามาอันนี้ก็ซามาคือเฮาได้เห็นได้ฟังได้เบิ่งกันล่ะนะคันอันนี้หลายก็สิเป็นประสาทเพิ่นว่าเนาะคันวิตกกังวลหลายมันก็บ่แม่นแนวดีนะคะพี่น้องเฮาก็ต้องเบิ่งน้ําละกะระมัดระวังนะไปทางใดเนาะก็ขึ้นอยู่กับเฮาคือเก่าล่ะค่ะพี่น้องจ๊ะขึ้นอยู่ที่เราทั้งนั้นนะคะว่าจะยังไงนะคะนี่ล่ะอีพ่ออีแม่เด้อที่สาวบักปูฝากไปเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นหอมดีนะหอมดีสมเกาหลีในคลอโรฟิลล์นะคะก็มีขายคือเก่าเด้ขายดีคือเก่าล่ะนะคะร้านค้าร้านขายนะคะเพิ่นก็เนี่ยก็สร้างซื้อไปขายคือเก่าอีพ่ออีแม่ก็สร้างซื้อไปกินคือเก่านะแล้วก็เส้นทีนะคะอันนี้เส้นทีนะเป็นยาเด้อมันคนละยางอยู่เด้อพี่น้องเด้อฮอมดี้นะเป็นเครื่องดื่มนะเครื่องดื่มที่มีคลอโรฟิลล์อย่างที่หูอยู่แล้วว่าคลอโรฟิลล์นะประโยชน์หลายสมุนไพรนี่ประโยชน์หลายอยู่แล้วพี่น้องแล้วก็เส้นทีนี้เป็นยานะคะเป็นยานะที่อีพ่ออีแม่น่ะโทรสั่งซื้อไปกินนะบางคนก็บ่ท่านได้ลองกินยักเทือดอกว่าซั่นได้ยินตั้งแต่อันสาวบางปูเว้าในวิทยุคือเป็นตะคืออยู่คือเป็นตะถือเจ้าของอยู่เว้าไปอีหยังก็คือเบิดว่าซั่นนอนก็บ่หลับนี่ล่ะมันยากมันลำบากว่าซั่นวิ่นเวียนนี่ล่ะแห่งคักนะส่วนมากจะเป็นได้ค่ะเลือดล้มไหลเวียนบ่ดีนะมันก็เป็นมาอีพ่ออีแม่พี่ป้าน่ะอ่ะเนี่ยซื้อไปกินโลดค่ะเส้นทีนะคะไม่ได้แพงนะ1แพ็ค10ขวด1แพ็ค10ขวด490บาทนะคะพี่น้องจ๋าผู้ใดซื้อเป็น2แพ็คก็จะมีส่วนลดอีกอยู่ซื้อหลายก็มีส่วนลดล่ะค่ะพี่น้องค่ะซื้อมาโทรเข้ามาได้เลยนะ043 840 122 นะ0438401222นะเส้นที่ยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตนะคะพี่น้องคะเฮาส่งให้ฮอดบ้านพุ่นละจังเก็บเงินนะบ่ต้องโอนมาก่อนนะคะหรือว่าท่านใดบางคนก็ถามมาเด้อีแม่ก็ไปตะฮักตะฮักเด้อีพ่อก็ไปตะฮักอยู่อันหาจังใดสิให้โอนเงินให้ก่อนบ่ว่าเพิ่นว่าเด้ว่าบ่ต้องโอนมาก่อนเด้อแม่เด้อนะคะก็ให้เขาไปส่งถึงบ้านนู่นแหละแล้วก็ที่สำคัญนะคะเขาสั่งมาแล้วเขาสั่งมาแล้วสั่งมาแล้วอีพ่อจ๋าแม่จ๋าก็ต้องถ่ารับแน่มันบ่ล่ะย่ามเพิ่นอันโทรสั่งไปนะแม่ย่ามโทรสั่งไปย่ามเพิ่นไปส่งสินค้าเพิ่นจะโทรหาดอกนะบ่เกิน2มื้อ3มื้อคันมีเบิ่นแปลกๆโทรหาก็รับนะเขาก็สิเว้าดอกคุณแม่มาส่งอันยาเส้นทีเด้อมาส่งอันสินค้าของบริษัทบุญจันทร์เด้อจังสิก็รับสายเพิ่นนําแน่นะบ่แม่นว่าอันโทรสั่งเขามาแล้วอันบ่รับสายจักเถื่อค่ายานนะบ่รับสายจักเทือผัดโจมได้บาทนี่บ่ได้กินจักเทือดอกเส้นทีนั่นว่าซั่นเพิ่นว่าโทรเข้ามาตามอ้าวอีแม่จ๋าพ่อจ๋าก็รอท่ารับโทรศัพท์เด้อนะต้องรับโทรศัพท์เด้จังสิได้กินแม่นบ่ล่ะไอ้อย่างนึงคันตีกลับมาหูบ่สาวบักปู่เสียเงินได้อีแม่จ๋า โอ้ยนะคะอันนี้เรื่องจริงเนี่ยค่ะบ่ได้เว้าเล่นเด้แม่นะคะเสียเงินเด้สร้างไปแล้วบ่ได้ส่งสาวบางปู่เป็นผู้เสียเงินค่าส่งเด้อันนี้เรื่องจริงนะคะก็ให้พ่อจ๋าแม่จ๋าเนี่ยแจ้งนะคะแจ้งเบอร์โทรชัดเจนแล้วก็ท่ารอรับก็อยากให้ท่านได้กินนั่นล่ะเพื่อดูแลร่างกายนะสินค้าทางด้านการเกษตรสินค้าทางด้านสุขภาพของเรานะพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งนะคะพี่น้องจ๋าโทรมาค่ะ0438401222 0438401222ค่ะ

0: ากได้อยากได้หัวใหญ่ๆหัวยาวๆอยากได้ไส้เลยโซเล่หัวโตโซเล่หัวโตไส้แล้วมันสำปะหลังสิหัวใหญ่หัวยาวหัวบ่เน่าแป้งหลายน้ำหนักดีขายได้ราคาชนแป้งกะบ่ยามปลอดภัยกับผู้ใส่ไร้สารตกค้างแน่นอนอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีมันสำปะหลังสิหัวใหญ่หัวยาวหัวบ่เน่าแป้งหลายน้ำหนักดีขายได้ราคาใส่เลยโซเล่หัวโตโซเล่หัวโตสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
1: โซเลหัวโตสันตัวโซเลหัวโตนี่ใส่มันสำปะหลังเด้ออีพ่ออีแม่เด้อใส่เอาหัวล่ะหัวจะได้ใหญ่นะหัวมันทั้งใหญ่ทั้งยาวสันตัวเพิ่นว่าอันนี้สมควบนะคะพี่น้องค่ะอันนี้ใช้ได้ผลจริงนะทุกสินค้าของเฮานะนำฝากนำตอนนะคะอีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอาเด้อนะอยากได้โซเลหัวโตอยากได้โซเลพลาสอยากได้โซเลพาราพรีเมียมฟ้าสีทองอยากได้โซเลเงิดโซเลยาฆ่าหญ้าชุดพญาโซเลนากระโทมานะปุ๋ยเคมีนะสูตรสูงโซเล่นะคะปุ๋ยเคมีกวางเหรียญทองนะปุ๋ยอินทรีย์กวางเหรียญทองสารปรับปรุงดินโซเล่มีบอสสุยางสุแนวนะอีพออีแมนเนาะนี่คือสินค้าทางด้านการเกษตรนะคะถ้าสินค้าทางด้านสุขภาพนะคะก็จะเป็นเส้นที่ยาบำรุงร่างกายนะคะเพิ่มพลังว่างชัยกับร่างกายเฮายาหายเมื่อยหล่าอ่อนเพลียยาหายเจ็บไข้ได้ป่วยมันยากนะคะกินค่ะสั่งค่ะพี่น้องจ๊ะแล้วก็จะมีกาแฟหอมคอฟฟี่ด้วยนะคะจะมีหอมดีสมเกาหลีในคลอฟิลเทียนหลงแม็กนะคะหรือว่าสบู่มหาดวิหาราเนี่ยหลายอย่างหลายแนวค่ะอีพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่ป้าน้าอามีหอดยาสีฟันมาเด้อยาสีฟันวิหารานี่พี่น้องจะเป็นใส่ดีคักป๊าดพี่น้องผู้ใดมีปัญหาเกี่ยวกับแขวเด้อแขวนี่ปวดแขวปวดคักปวดแน่ปวดซี่ขึ้นทั้งสมองผู้ใดพี่น้องนี่จะเป็นคักคันปวดแขวมากนะพี่น้องขาโทรเข้ามาเลยนะคะอันนี้บ่ได้โฆษณาเกินจริงเพราะว่าใส่ทุกมือนะคะพี่น้องค่ะเบอร์โทรของเรานะคะ043840122 043840122นะคะสาวบางปูกาจะฝากหมอลำนะของพี่จินตลานะสมน้ำหน้าตัวเองว่าสันเนาะฮัลโหลค่ะค่ะ
2: ปุ๋ยของไอ้ไม่ว่าคำที่เจอที่ไหนนะครับแต่รู้ครับเลยว่าสั่ง
1: อันใดก่อ
2: ปุ๋ยดีว่าของของคำที่เจอนะครับดีว่าโต้สั่งนะครับ
1: อ๋อสั่งมือใดจ้ะสั่งมือใด
2: สั่งตัวที่สองครับ
1: อ๋อเพื่อการสีส้มมือนี่ล่ะค่ะเบิ้งส้มสีส้มมือนี่ล่ะอันโทรมาตั้งจังหวัดใดก่อจ้ะไ
2: อ้ก็บนครับผม
1: โอ้ค่ะค่ะเดี๋ยวตามไฮเดอร์ค่ะตามไฮเดอร์จ้าจ้าขอบคุณหลายค่ะเดี๋ยวตามไฮค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจัง

0: วัดร้อยเอ็ดโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระ

0: าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

แล้วโซเลพาร่าพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาร่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

แมงบกวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่อเปื่อยเป็นตมบ่อเหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122มีพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่นะครับที่พยายามคิดค้นหาวิธีการใส่ปุ๋ยให้มันได้ประโยชน์สูงสุดผู้ใดว่าปุ๋ยยังดีไผว่าปุ๋ยยังคักโอ้ยหามาใส่ให้ใส่หน้าใส่หัวใส่สวนบางท่านก็เอาสูตรนั่นมาผสมกับสูตรนี่แน่เอาโตนั่นมาผสมโตนี่เอายี่ห้อนั่นผสมยี่ห้อนี่ผสมไปผสมมาอยู่หั่นเหรอพี่น้องนะครับเพราะว่าคิดว่าพอผสมแล้วสิได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพสูงได้ปุ๋ยคือจะของคิดได้ปุ๋ยคือจะของต้องการพอเอาไปใส่ให้ใส่หน้าใส่หัวใส่สวนมันก็สิงามมันก็สิได้ผลผลิตหลายคือจะของคิดซั่นเด้นะครับหลายๆท่านก็ลองผิดลองถูกนะครับบางท่านก็ถูกตัวมาแน่เฮ็ดไปนะครับควบยุ่งยากของพี่น้องเกษตรกรมือนี่ครับผมเอกโซเล่คิดไว้ให้เบิดแล้วอีพ่อยแม่บ่ต้องไปคิดยากในการผสมปุ๋ยนะครับผมมีสูตรเด็ดเคล็ดลับพิเศษนะครับราคากระถึกแต่ว่าคุณภาพนี่โอ้ยเหนือคำบรรยายนะครับราคาถึกแต่ว่าคุณภาพดีนะครับเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับนวัตกรรมใหม่ของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์นะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสามารถนำมาผสมได้กับปุ๋ยเคมีทุกรุ่นทุกสูตรทุกยี่ห้อเลยนะครับบ่เหนียวติดไม่ติดมือบ่เปื่อยเป็นตมบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมแล้วนี่ที่อีพ่อยแม่เอ้ยคุณภาพดีบักคักดีกว่าการใส่ปุ๋ยเคมีเพียวๆหรือว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับให้พี่น้องเกษตรกรนำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับมา2กระสอบนะครับเอามา2กระสอบมาผสมกับปุ๋ยเคมีที่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเฮาชื่นชอบหรือว่าเตรียมไว้นั่นล่ะที่มีอยู่ตารางเราตารางเฮือนหรือว่าไปเส้นกองทุนไปเส้นไสมานั่นล่ะครับเอามาอีกกระสอบนึงนะครับเอาปุ๋ยเคมีมากระสอบนึงแล้วก็นำ3กระสอบนี่มาโคเลใส่กันนะครับเอามาโคเลใส่กันเขาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบนะครับปุ๋ย3กระสอบใหม่นี่นะครับเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนสำซื่อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้นะครับพืชหิวยามใดพืชอยากกินยามใดก็ได้กินเฮ็ดให้ต้นพืชเฮามีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่งิกใบบ่งอให้ผลผลิตทางการเกษตรเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดผลผลิตมีคุณภาพเสนออีพ่อไอแม่นะครับ3กระสอบนี่โคเลเข้ากันแล้วนะครับแบ่งหน้าที่กันเฮ็ดแบ่งหน้าที่กันทำบ่ญาติหน้าที่กันเด้อีพ่อไอแม่นะครับส่วนหนึ่งไปบำรุงดินไปปรับโครงสร้างดินให้มันอุดมสมบูรณ์คือเก่าเด้อส่วนหนึ่งให้อยู่ในดินโดนๆเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินโดนๆหาพืชหิวยามใดก็ให้ได้กินพุ่นได้ขันเว้ากันได้เว้ากันเป็นอีกส่วนหนึ่งก็ไปซอยเร่งการเจริญเติบโตเร่งมิตรเร่งผลเร่งมากเร่งการแตกกอเร่งการเจริญเติบโตของต้นพืชนะครับพุ่นได้ปุ๋ยขันมันเว้าได้มันสิบอกกันจังซั่นนะครับปุ๋ย3กระสอบนี่สิแบ่งหน้าที่กันเฮ็ดแบ่งหน้าที่กันทำนะครับเฮ็ดให้เฮาได้ปุ๋ยใหม่3กระสอบที่มีคุณภาพนะครับ2กระสอบนึงก็เป็นอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดจำซื้อนี่ไว้ดีๆพ่อไอ้แม่จำซื้อนี่ไว้ดีๆนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดกระสอบนี้บรรจุอยู่50กิโลนะครับกระสอบนี้บรรจุอยู่50กิโลเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดเงินได้บาดนี้ซอยลดต้นทุนซอยเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจต้นเขายังสิกอเขาสิแตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวต้นเขียวน่านเขียวจนหอดมือเขียวหุ่นได้อีพ่อยแม่นะครับต้นพืชบ่เป็นกระล่องกระแล่งนะครับต้นแข็งทนทานต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่ว่าสิร้อนจัดหนาวจัดทนได้สบายมากนะครับ
อย่าเฝ้าเสื้อครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่นะครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสําหรับอะมิโนฮิวมิกเม็ดสโตเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดสโตเลพัดจําชื่อนี้ไว้ดีๆเด้ออีบอยแม่นะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กําลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222อย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับผมเอกโซเล่บ่ท่านอยากให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาเสื้อพ่อบันไดดอกแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่นะครับอยากให้เปิดอกเปิดใจใส่ล่องเบิ่งสิได้ลืมตาอ้าปากได้สิได้เบิดหนีเบิดสินนะครับกับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่พัดนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่พัดเท่านั้นครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักปีกใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วทำไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบอกเคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่เขาก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีความสุข
3: ดูดินเนี่ยมันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งเหนียวไอ้ต้นเขานี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยไม่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไล่หนึ่งก็ได้ไล่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
3: โมเป็นลูกเป็นไผ่แล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเฮิมพ่อใช่อยู่เอามึงเด้อใช่มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้ากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณพ่อครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเราพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอคลองชัยจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวเสียคุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจังหน่อยว่าเพิ่นชื่อว่าจังได๋อยู่บ้านใดนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจังหน่อยครับเชิญครับ
1: ครับสวัสดีครับผมพ่อละครสินธุศิริครับอยู่บ้านน้ำบึงครับ
0: ครับ
1: หมู่8ครับตำบลหนองแปดนะครับก็ว่าใส่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
0: อันนี้ตำบลหนองแปดน้อยพ่อ
1: ครับครับ
0: คุณพ่อชื่อว่าคุณพ่อละครน้ำน้ำสกุลยังอีพ่อ
1: สินธุศิริครับ
0: สินธุศิริ
1: ครับ
0: ชื่อเล่นชื่อว่างได้อีพ่อ
1: ชื่อว่าข้อนี่แหละครับ
0: คุณพ่อข้อนเนาะ
1: ครับ
0: ถามอีพ่อข้อนก่อนบ้านนี่เฮ็ดหน้าจักไร
1: หกไรครับ
0: หกไรเฮ็ดเองบ
1: ่เฮ็ดเองครับ
0: ป้าโทรขึ้นมาฐานเลยว่ะอายุจังปีเราพ่อข้อน
1: 63ครับ
0: ป้า63พี่น้องเฮ็ดหน้าเองหกไรถามอีพ่อก่อนหน้าหกไรที่คุณพ่อเฮ็ดนี่แต่สมัยก่อนนี่ใส่ปุ๋ยยังเฮ็ดให้เฮ็ดหน้า
1: ก็ทั่วๆไปล่ะครับ
0: โหปุ๋ยทั่วไปตามท้องตลาด
1: ครับ
0: ตามตลาดเพราะว่ายังดีก็ใส่น้ำข้าวบดตัวนี
1: ้ครับผม
0: ใส่เราเป็นยังไงอีพ่อคุยตามท้องตลาดคือว่าโอ้ยังทำมันเป็นยังไง
1: เขาบ่งามเลยว่าดินมันแข็งครับ
0: โอ้เขาก็บ่งามดินก็แข็ง
1: แข็งครับ
0: เป็นโรคเป็นภัย
1: โรคก็มีครับ
0: โรคก็มี
1: ครับ
0: แต่ว่าก็ยังใส่อยู
1: ่ก็ยังใส่อยู
0: ่มันใส่ย้อนยังมันบ่มีตัวเลือกบ
1: ่ครับครับครับ
0: มันบ่ทันได้มีตัวเลือกเลยยังใส่อยู
1: ่ครับ
0: บาดนี้ถามอีพ่อค่อนก่อนไปรู้จักสุริพัฒน์นี่ไปฮู้มาแต่ทางไหนอีพ่อ
1: ผมก็ฟังวิทยุนี่แหละครับ
0: ฟังวิทยุ
1: ครับ
0: ฟังโดนบ่
1: จากเอกสุริแหละครับเฮ้ยผมฟังแค่ 2-3 เดือนเอง
0: 2-3 เดือน
1: ครับ
0: 2-3 เดือนเอง
1: ผมก็ไม่ใส่ครับ
0: โอ้โดน
1: สั่งเลย
0: คุณพ่อฟังอยู่ 2-3 เดือนนะครับฟังเอกโซเล่บอกอยู่ 2-3 เดือนก็เลยเอามาเปิดอกเปิดใจร่อนใส่เบิ่ง
1: ครับก่อนลงหน้าเลยนะครับ
0: ก่อนลงหน้าก็เลยซื้อมาใส่
1: ม
0: ัน หน่อย
1: พอซื้อมาใส่เลยครับ
0: ป่านนี้ถามคุณพ่อค่อนก่อนใส่แล้วมันแปลกหูแปลกตากว่าการที่เขาใส่เคมีแต่ก่อนบ
1: ่แปลกครับ
0: มันเป็นไงอีกบ
1: ่มันต้นแข็งใบตั้งครับ
0: ต้นแข็ง
1: เขียวเรียวงามพร้อมนะครับ
0: เราดินทีพอไปมันเคยแข็งๆมันเป็นยังไงเนี่ย
1: มันล้มแหละครับ
0: ดินมันล้มเลย
1: ครับ
0: ถามคักๆถือใจบ่พ่อฮอน
1: ถือใจครับ
0: ยังสิใส่ต่อ
1: ใส่แล้วเนาะครับสิใส่ดิผมจะสิสร้างอีกอยู่ดิ
0: โอ้ยไอ้ควันเถียงใส่เลยแต่ใส่แล้วเนาะแต่ละว่าแสดงว่าจะตามที่ผมเขามาเบิ่งหน้าอีพ่อนี่หกไรนี่กับหน้าที่เฮายางไก่เขามาเนาะพ่อเนาะ
1: ครับ
0: คงเขาเจ้าใส่ปุ๋ยยังมันคือเป็นจังซั่น
1: คงเป็นใส่ปุ๋ยพวกเพิ่นสิเน้นไปยูเรียพวก
0: แถวบ้านใส่ยูเรียตามท้องตลาดทั่วไป
1: ตามท้องตลาดทั่วไปครับ
0: มันก็เลยเขียวแล
1: เขียวแล
0: เขียวคง
1: มันยังบ่ทนนั่นนะครับ
0: มันหล่อแม่งเนาะอีพ่อเนาะ
1: ครับครับ
0: มันบ่เขียวโดนของเฮานี่มันเป็นจังไดมันคือซั่นทั้งหลังจังซี
1: ่นี่แหละครับใบเนี่ยเราเบิ่งอร่อยครับนี
0: ่มันเขียวใบตองอ่อนเนาะ
1: เขียวใบตองอ่อนแข็งก่อใหญ่สัตว์เร็ว
0: เบิ่งโมเมนต์มันรักแขนอูนอนเลยเดี๋ยวมันจะแข็งเดี๋ยวมาพอคว้านนี่ประทับอกประทับใจหน่อยพอ
1: ประทับอกประทับใจครับ
0: ยังสิใส่ต่อ
1: ใส่ต่อครับ
0: อยากให้คุณพ่อคว้านนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรเช่าให้เช่าหน้าเฮาที่บ่ทันได้เคยใส่โซเลพัดคืออีพอนี
1: ่
0: บอกความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังคักๆบ่งหน่อยอีพอเชิญครับ
1: พี่น้องบ้านเฮาก็ได้ทั่วๆไปนะครับเนาะเพิ่นอยากเบิ่งเขาก่อใหญ่ใบตั้ง
0: ครับ
1: เอามาได้รวดโซเลพัดครับ
0: ครับผม
1: แน่นอนของเธอดี
0: เอาใหญ่ควันบดควบเสียวันแน่นอนของข้าเจ้าอีดีแบบยืนยันไม่ใส่ต่อ
1: ยืนยันไม่ใส่ต่อครับ
0: แสดงว่าคุณพ่อควันครับเอกโซเลนี่ที่พ่อกันไปอีกรวนอยู่แม่นบ
1: ่ครับครับครับ
0: แสดงว่าที่ผ่านๆมามันบ่เป็นจังซี่แม่นบ่หน้า
1: บ่บ่ครับบ่เป็นจังซี่ครับ
0: มันเป็นอ้วนๆบ่พ่อ
1: มันบ่สูงบ่ขาวบ่งามมันดินแข็งยางลงไปนี่พ่นปุ๋ยได้คราวเดียว
0: โอ้มันยางไง
1: ยางไง
0: บ่นบ่ลม
1: บ่ลมเขาว่ามีอีกหลายๆว่าจังซี่เขามาพ่นจังซี่นะ
0: ครับ
1: มันดินแข็งมันยางไงคือถนนนี่ก็จะไปใส่เสื้อเลยพัดเลยโอ้ย
0: สุดยอดเลย
1: สุดยอดครับ
0: ครับนี่แหละครับคือเสียงจากปากคุณพ่อค้อนนะครับอีพ่อเนี่ยอยู่อำเภอคลองชัยจังหวัดกาฬสิน
1: ธุ์ก็มาใส่น้ำกันเด้อเสื้อเลยพัดของเอกเสื้อเลยเนี่ยน่าดีเยี่ยมข้อใจ
0: พ่อใหญ่ละข้อจ้าสุดยอดเยี่ยมมาท่านพี่น้องนะครับสำหรับวันนี้ผมกับคุณพ่อข้อนฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีอยากให้เขาต้นงามๆต้นใสใบตั้งเขียวโดนเขียวต้นคือของคุณพ่อละข้อนเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเสียงให้ผลผลิตอีพอยแม่เป็นที่ต้องการของตลาดแท้แน่นอนแม่น้อยพ่อ
1: ครับ
0: ขอบคุณหลายๆนะครับมื้อนี้สวัสดีคร
1: ับ

กว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ล่มโตล่มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัด2กระสอบเห็นให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสดใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122สำหรับพี่น้องเกษตรกรที่กำลังแนมหาปุ๋ยไปใส่ให้ใส่หน้าใส่หัวใส่สวนบ่ท่านได้ฮู้ว่าสิเอาปุ๋ยหยังไปใส่ให้ใส่หน้าใส่หัวใส่สวนสิใส่สูตรได้ดีสิใส่ยี่ห้อได้ดีเนาะปีนี้คิดยังบ่ท่านได้ออกสิใส่สูตรได้ดีเนาะบ่าวเอกโซเล่สูตรที่ราคาบ่ค่อยแพงแต่ว่าเฮ็ดให้ต้นพืชเฮาแข็งแรงแม่งบ่กวนได้ผลผลิตหลายๆผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดมันสิใส่สูตรได้ยี่ห้อได้เนาะบ่าวเอกโซเล่ผมมีปุ๋ยเคมีดีมาฝากอีพ่อไอแม่ครับผมมีปุ๋ยเคมีดีมาฝากพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่นะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่สูตร2876นะครับสูตร2876สามารถใส่ได้กับพืชทุกๆชนิดนะครับบ่ว่าสิเป็นพืชอายุสั้นพืชอายุยาวพืชตามฤดูกาลพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ประดับไม่ยืนต้นปาล์มน้ำมันอินทผาลัมกล้วยอ้อยซอยปีมันสำปะหลังยางพาราใส่ได้เบิดอีพอยแม่นะครับสำหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่นะครับสูตร2876นะครับสูตร2876เป็นปุ๋ยทุกเม็ดครับเป็นปุ๋ยทุกเม็ดเฮ็ดงานทุกเม็ดนะครับบ่มีส่วนผสมของขี้ดินเหนียวขี้ดินพ่นบ่ได้เอาขี้ดินเหนียวขี้ดินพ่นมาปั่นเป็นก้อนปุ๋ยนะครับสำหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่นะครับใส่แล้วดีดีนะครับอยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารให้พืชเฮ็ดให้พืชเฮาเจริญเติบโตได้แบบต่อเนื่องต้นบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่หงิกใบบ่งอหว่านลงไปแล้วนะครับพืชสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่เอาไปใช้ประโยชน์ได้แบบเกี่ยงตับเลยได้พี่น้องนะครับสำหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่สูตร2876นะครับผมเอกโซเล่บ่ท่านได้อยากให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาเชื่อพ่อปานใดดอกครับบ่ท่านได้อยากให้เชื่อแต่ว่าอยากให้ใช้อยากให้ใช้นะครับอยากให้เปิดอกเปิดใจใช้ลองเบิ่งเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรเฮาก็ใส่มาหลายคักกับปุ๋ยเคมีทั่วไปตามท้องตลาดลองเปิดอกเปิดใจมาใส่ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่เบิ่งนะครับใส่แล้วมันสิเป็นคือผมเบาเอกโซเล่เว้าบ่ใส่แล้วมันสิดีบ่มันสิคักบ่ราคามันสิประหยัดอีหลีบ่ต้นพืชเฮาสิแข็งแรงบ่แม่งมันสิมากวนคิดกวนใจคือที่ผ่านๆมาบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับตามที่ผมเอกโซเล่นะครับออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่โอ้ยตอบเป็นเสียงเดียวกันครับใส่แล้วถืออกถือใจครับมักคักมักแห้งเพิ่นว่าสำหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่สูตร2875ใส่แล้วถือใจขนาดนะครับใส่แล้วใส่อีกใส่แล้วบอกต่อใส่แล้วดีดีเพิ่นว่าบ่เขียวแล้วบ่เขียวรอแม่งครับเขียวใส่ใสใบต่างๆนะครับต้นใสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนั่นเขียวจนหอดมือเกี่ยวนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่สูตร2876นะครับสูตร2876ใส่แล้วมันสิเป็นจังได๋นะครับก็ลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสําหรับปุ๋ยสูตรนี้อีพ่อไอ้แม่พี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กําลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0
0-43-840-122อีกเท่านึงครับพี่น้อง0-43-840-122อยากได้ผลผลิตหลายอยากให้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดซอยลดต้นทุนซอยเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนกิดกวนใจลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร2876นะครับสูตร2876ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่เท่านั้นครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ตาก็บ่อยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกกับใบทอผ่ามือนี่ถือใจแห้งแล้วถ้าไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต็งตึงดี
3: มีความสุข
4: ดูดินนี่มันล้วนสวยแบบต้องไถเบิ่งนี่ฮ้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
5: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
4: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟอฟอพากันหามาใส่เด้อพี่น้องพ่อเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเฮ็ดอีหยังก็ตามสร้างความใฝ่ฝันความหวังของพี่น้องเกษตรกรของอีพ่อไอ้แม่บ้านเฮานั่นก็คือเรื่องของผลผลิตอยากได้ผลผลิตที่มันเต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตมีคุณภาพผลผลิตผลิตออกมาแล้วเป็นที่ต้องการของตลาดบอกง่ายๆเอาไปขายเอาไปให้ผู้ใดเขาบ่ตีว่าท่านน่ะแล้วเฮาเสียจังได๋ล่ะบาดพี่น้องนะครับเพราะว่าปัญหาแต่ละปีนี่บ่ซ้ำแบบซ้ำอย่างจักเถื่อถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมแน่ปัญหารอบข้างรอบกายรอบตัวก็บ่อึดบ่อยากปัญหาเรื่องค่าครองชีพเรื่องเศรษฐกิจปัญหาเรื่องบ้านเมืองโอ้โหสารพัดน้อยพออีแม่แต่ละมื้อละเว้นจักสิพออีหยังแน่เรื่องราคาผลผลิตทางการเกษตรก็บ่ได้คือเจ้าของคิดบ่ได้คือเจ้าของต้องการราคาถือกำหนดโดยพ่อค้าคนกลางเรื่องค่าแห้งกับแพงแพงบาทนี่ปุ๋ยแห้งคักบาทนี่ปุ๋ยนี่ขึ้นซุมื้อพอหอนย่ำสิใส่นี่ที่ว้ายจากราคาซ้ำนั่นซ้ำนี่กระโดดไว้หล่นหรอกว้ายตกอกตกใจกับเรื่องของราคานะครับราคาของผลผลิตสวนกระแสกับราคาต้นทุนเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่ขาดทุนหลายก็ได้นะครับบ่คือสมัยแต่ก่อนนะครับสมัยแต่ก่อนนี่ห้วยเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนนี่เฮ็ดพ่ออยู่พ่อกินบ่มีเขาก็เอาบักฮุงเอาบักพริกเขือเกลือปลาล่าไปแลกเขามาอยู่มากินนะครับสิเป็นการซอยเหลือจุนเจือแลกเปลี่ยนกันหลายกว่าซื้อขายนะครับแต่ในยุคปัจจุบันแม่นี่ว้ายเฮ็ดไห่เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเฮ็ดในเชิงพาณิชย์ซั่นเด้เฮ็ดเป็นธุรกิจมีหน้าหาไร่6ไร่10ไร่นี่ติว้ายเพิ่นมันสิพอใจเลยพ่อเอ๋ยเซามาเฮ็ดเติมซั่นตัวบัดนี่จากหาไร่6ไร่10ไร่นี่พอหอดน้ำเฮ็ดกลายเป็นร้อยไร่200ไร่ก็มีบ่อึดบ่อยากนะครับเพราะว่าเฮ็ดในเชิงธุรกิจเฮ็ดในเชิงพาณิชย์นะครับนี่แหละครับเขาว่าเกษตรยุคมือถือเกษตรยุคโลกาภิวัตน์เครื่องจักรกลเริ่มมีบทบาทกับการเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเฮ็ดให้ต้นทุนของพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮามันสูงนะครับมื้อนี้ครับผมเอกโซเลอยากสิมาซอยพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮามาแนะนำวิธีการดีๆวิธีการที่สิลดต้นทุนแต่ว่าผลผลิตนี่เพิ่มต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนจิตกวนใจผลผลิตที่ได้มาเป็นที่ต้องการของตลาดเขานี่ที่ว้าบ่มีมิดลีบมิดฟอร์มิแต่มีตรงๆมิแต่มีใหญ่ๆมิแต่มีตึงๆพุ่นเด้อ้อยล่ำทอแขนนี่มันสำปะหลังนี่ว้ายหัวทอแข็งอยู่ตัวพี่น้องนะครับยางพารานี่ที่ว้ายพอกรีดนี่เปลือกก็นิ่มกรีดก็ง่ายนำยางไหลน้ำกลมีดลิดๆๆๆพุ่นแล้วได้นำยางนี่ว่ามันแปะล้นโป๊พุ่นแล้วอีพ่อแม่มีด2มีดนี่ว้ายบ่ธรรมดานะครับผมอยากสิแนะนำสูตรเด็ดเคล็ดลับพิเศษสูตรดีสูตรดีสูตรนี้พ่อยแม่ประหยัดกับประหยัดแต่ว่าคุณภาพนี่เหนือคำบรรยายนะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ของการใส่ปุ๋ยเคมีให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับผมเอิ้นชุดนี้ว่าชุดโซเลเทอร์โบครับชุดโซเลเทอร์โบเปิดฟังแต่ซื้อถอยพ่อยแม่นะครับนำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมา2กระสอบครับนำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมา2กระสอบนะครับเอามาคนเล่เข้ากันกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่นะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่สูตร2876นะครับสูตร2876เอามาคนเล่ใส่กันในอัตราส่วน2:1นะครับ 2นี่คืออะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับส่วนอีกกระสอบนึงนั่นคือปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบนะครับ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีเข้มข้นเลยเด้อีบอยแม่ใส่ได้กับพืชทุกๆชนิดนะครับอัตราส่วน2ต่อ1นี่เหมาะสำหรับหน้าเขาเด้ออีพอยแม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรที่เฮ็ดสวนยางหรือว่าไม้ยืนต้นต้นใหญ่ๆนะครับสวนยางพาราจังซี่ปลาทุเรียนหรือหยังที่เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่นะครับสวนมะม่วงจังซี่สามารถผสมได้ในอัตราส่วน5ต่อ1นะครับอะมิโนฮิวมิกเมทโซเลพัดนี่5กระสอบผสมกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร28 76 1กระสอบนะครับโอ้เฮาสิว่านได้บัก6 7ไร่พุ่นเด้ออีพอยแม่นะครับสำหรับสูตรนี้อย่าเฝ้าเชื่อจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับปุ๋ยชุดนี้สูตรนี้นะครับกับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับชุดโซเลเทอร์โบของเอกโซเลรับรองว่าใส่แล้วสิบ่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับตามที่ผมเอกโซเลนะครับออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่ผู้ที่เพิ่นใส่ปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับใส่แล้วเป็นจังได๋ติว้ายตอบเป็นเสียงเดียวกันเฮ้ยข่อยมาฮู้จักเจ้าซ่าแท้เบ้าเอกโซเลเพิ่นว่าคันฮู้จักเจ้าแต่โดนก็นี่ติว้ายหนีทกสนี่ข่อยบ๊ายบายทกสแต่โดนแล้วนี่ล่ะอีพ่ออีแม่สิได้บ๊ายบายทกสย้อนสูตรนี่ล่ะครับสูตรโซเลเทอร์โบของเอกโซเลนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043-840-122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043-840-122อยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดต้นพืชบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่หยิกใบบ่งอต้านทานทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับปุ๋ยชุดนี้สูตรนี้นะครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบของเอกโซเลเท่านั้นครับผม

ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวิกมิดโซเลผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่อยู่ในดินได้ดอนโดนสนใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย043840

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์

0: ออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
1: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
1: Shipper Center ครบครัน
2: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
4: ให้โศกให้มานให้มา
5: ขอใช้ฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
3: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
5: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังห อยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงนี้สนับสนุนโดย
1: ร้านชิปเปอร์เมลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่นอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
2: สวมง่ายใส่สบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีรัดแต่แนบกระชับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่ายน้ำใส่ฟิตเนสเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตอบโจทย์ทอมไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0619540862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทย

าวดีของพ่อแม่พี่น้องที่อยากได้เตาแก๊สถังแก๊สอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝากครอบแก๊สให้พี่น้องไปซื้อได้ที่ร้านนี้เด้อในเมืองกาฬสินธุ์ไปซื้อได้ที่ร้านจารุณีแก๊สถนนด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และที่โรงบรรจุแก๊สปตท.ของห้างหุ้มส่วนจำกัดพิมพ์ริดแก๊สใกล้สี่แยกโนนสง่าคำไผ่ตำบลหนองกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอบัวขาวไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดเบนซ์บัตซ์ซัพพลายอำเภอห้วยเม็กไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายถังแก๊สปตท.เป็นถังแก๊สที่ได้รับมาตรฐานม.ก.มีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแก๊สให้โทรสอบถามที่0438118484 0438118484และ0885730753 0885730753

0: าวประหูพันดี
1: ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันกอขอ49กอขอ57ชัยนาท1พิษณุโลก2กอขอ61และไม่ล่าสุดกอขอ71ข้าวเหนียวมีกอขอ10สันปะตอง1กอขอแม่โจ้2กอขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกอขอ22กอขอ22เป็นข้าวเหนียวนาปลังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0871026579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก10กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำอย่างดีทันที

0: ่วมสนับสนุนความสนุกสนานกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีในช่วงนี้โดย
1: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีครับคาหญ้าในหน้าด้วยบีครับบีครับเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครับสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเข่านกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีครับก้องเดียวบีครับ1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่องเซเว่นบริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089-540-4449
2: เอ็มทาคอ60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกกนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชั่ว
3: ชั่ว
2: ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุ้มทนคุ้มนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร

0: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซาน
1: สุดยอดของความอร่อยที่แสนประทับใจข้าวต้มมัดแม่นางชาววังจำหน่ายและผลิตข้าวต้มมัดที่ถูกหลักอนามัยสะอาดปลอดภัยถูกใจผู้รับประทานรสชาติทันสมัยมีทั้งไส้หวานไส้เค็มเต็มไปด้วยสารอาหารครบรสข้าวต้มมัดแม่นางผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติกินชาติอร่อยถึงชาติหน้าทำพาความอร่อยลมกล่อมตอบสนองผู้รับประทานข้าวต้มหมูแม่นาไส้เข็มขนมเทียนแม่นาผู้สืบสานขนมโบราณรับทำและผลิตต้อนรับในงานพิธีต่างๆราคาที่เป็นกันเองสนใจติดต่อได้ที่แม่นาข้าวต้มมัด30หมู่ที่2บ้านบางกล่ำตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0812622716และ0619540862ตลอด24ชั่วโมง
2: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงมิวสิกวาไรตี้สัมปปีอาราวเดอะเวิลด์คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เราจัดให้คุณ

0: แล้วไง
1: ลูกทุ่งมุ่งทำดีลูกทุ่งไม่มีวันตายลูกทุ่งเนเวอร์ไดลูกทุ่งมุ่งทำดี
2: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เรามอบให้คุณ

ำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปะปี Around the World คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่คุณอยากฟัง

0: มาแล้วพี่น้องคุณผู้ฟังเอ้ยพี่น้องคุณผู้ฟังเอ้ยห่างหายจากพี่น้องไป1มื้อว่ามันห่างหายไปเป็น2ปี3ปีเอาล่ะขึ้นฮอดพี่น้องเด้อเป็นจังได๋สบายดีบ่เนาะพี่น้องคุณผู้ฟังทางอำเภอโพนทองหนองพอกทางอำเภอโพชัยโพนทองหนองพอกเมื่อวดีจังหารเชียงขวัญหรือว่าที่เป็นทั้งดอนจานหรือว่าที่เป็นทั้งร่องค้ำกำมะลาใสหรือว่าที่เป็นพี่น้องทางทวัดบุรีเสรภูมินะครับพี่น้องครับขอให้มีความสุขหลายๆกันยั่งคืนหอดคิดถึงเป็นห่วงเป็นใยกันคือเก่าเหมือนเดิมกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีกับดีเจพ่อเพียงตันดีทางสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านอุปทานทั่วกัน 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101คือเก่าเหมือนเดิมก่อนอื่นก่อนไก่ก่อนสิไปฟังเพลงก่อนสิไปเว้าจาจะได้เจอกันขอพระคุณท่านผอ.พินิจเปานาเรียงพร้อมกับคุณปวินาเปานาเรียงผู้บริหารสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101ผู้บริหารร้านชิปเปอร์มอลล์ที่เป็นศูนย์รวมของสินค้ามากมายหลากหลายรายการล้วนแต่เป็นสินค้าที่มีคุณภาพครับที่มีเมตตาลิงก์สัญญาณรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีจากกอไก่ใต้ตารางเล่าผู้ขาดีเจพ่อเพียงมุ่งทำดีนำเนื้อรายการอยู่ทั้งสั้นที่เก่านั่งตาเหลื่อมมาวอกับพี่กับน้องอยู่คือเก่าเหมือนเดิมกราบขอบพระคุณหลายและก็ต้องขอกราบขอบพระคุณสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีที่ให้การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีด้วยดีเสมอมาขอให้ทุกๆธุรกิจทุกๆกิจการทุกๆร้านค้าที่มีเมตตามีอุปการะคุณต่อรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีเจริญรุ่งเรืองขายดิบขายดีตลอดปีและก็เป็นเศรษฐีตลอดไปนะครับมีผู้มาใส่บริการกันเยอะแยะมากมายสื่อง่ายขายคล่องจับจ่ายใช้สอยย่ออย่างสะดวกสบายเป็นเศรษฐีมีเงินมีทองเยอะแยะมากมายตลอดไปนะครับและก็ขอให้พี่น้องแฟนเพลงรายการของผู้ขาสู้ขู่สุขคนครับที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีอยู่ในช่วงนี้ขณะนี้ก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจนขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขตลอดปีและก็ตลอดไปนะครับ0652561558นะครับเด้อ0652561558ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายสวัสดีครับผม
1: อีแม่ขอฟังเพลงให้หนูเพลงเหียงว่าบนอันพบรักที่แม่กองไม่ลูก
0: พบรักที่แม่กอง
1: อันของท็อปแม่นบ่ลูก
0: เหียงกับแม่ฮะ
1: พบรักที่แม่กอง
0: ครับผม
1: อันแม่หน่อยแล้วขอแม่บั่นฟ้าใสขอดินี่เพลงนี้
0: ครับผม
1: ของท็อปพนละว่ามีมาลูกมีบ่นี
0: ่น่าสิมีอยู่แม่น่าสิมีอยู่
1: แหละบ่มีก็คนเอาฟืนพากันได้แต่ก็มวนอยู่ได้เพียงนี้เท่านั้น
0: อัน ตะกี้
1: มันของอันพลีวันเพลนนี่นะลูกเนาะแม่นบ่ของบักเล่นหน่อยแม่ลองแม่นมวน
0: ตะเพิ่งแม่นบักได้น้อยลองนั่นล่ะแม่บักได้น้อย
1: แต่ของท็อปก็มาลองจังหาเพิ่นบ่น
0: โอ้จังหวาเด้อบ่เคยได้ฟังแต่เทื่อแม่เอา
1: เพียงเล็กก็ได้ดูกัน
0: โอเคครับโอเคครับ
1: จ้าเพียงนึงก็มักสาวมีห่างแล้วดูเด้อ
0: โอเคครับผมครับ
1: ถ้อยสิผ่าเต็มเก๊ไม่ได้เพียงนี้เด้อเพียงนี้ฮะ
0: ครับ
1: จ้าลูกเพิ่นบันน่ะเลี้ยงให้เด้อสาวสมควรพ่อแม่เด้อสาวน้องถ้อยสิเด้อโคตรน้อยสาวบันบ่ลูกของบันฟ้าใสเนี่ยกับแม่เที่ยงแบบป่ามือนี่เด้อเนี่ยเสียร้ายพ่อแม่ท้องลอยตาแม่ป่าเสริมป่าเลี้ยงให้เด้ออันท่องลอยไอ้ช่างมาเพื่อนเด้อไปนั่นลูกไส้บ่ได้ลูกไส้ฝ่าตากเนี่ยมันเป็นวัดตัวเนาะ
0: จ้า
1: ไปก่อนเดียวเลยเมียนตัวนั่นลูกเนาะเมียก็ไปปากแม่ตากมันเป็นวัดลืมแล้วตากแล้วมา
0: ครับผม
1: ลูกไส้เมียไปก่อนเดียวเลยจ้าแม่บัวแม่น้องแม่หน่อยเด้อแม่บุญย่างแม่ข้าวเฮือแม่เด้ออันกับมามากับสาวเสียงนี่อ่อนมองหน้าเนี่ยเด้อนุ่มศิรภูมิพร้อมเด้อนุ่มหนองแดงพร้อมจ้ากับพ่อน้องศึกษาน้ำตาลบานแอปเปิ้ลหมูเนี่ยเด้อแม่สอนพร้อมเด้อนะไม่ละรอของแม่แม่เด้อมาดีค่ะ
0: ขอบพระคุณครับผม0652561558นะครับเด้อ0652561558 1558ครับยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจทุกหมายเลขทุกพื้นที่การรับฟังครับขอบพระคุณสำหรับสปอนเซอร์ผู้ใจดีครับร้านชิปปะหมอครับร้านชิปปะหมอร้านใหญ่ใจสปอร์ตขวัญใจของพี่น้องชาวเพื่อรองคำเด็กเพื่อใกล้เคียงที่ไปใช้บริการซื้อสินค้าที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพอยู่ที่ร้านชิปเปอร์มอลแล้วก็รวบรวมเอาร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์นะครับมาร่วมกันอยู่ในสถานที่เดียวกันอยู่ในแห่งเดียวกันก็เลยสะดวกสบายในการจับใจใช้สอยในการซื้อขายสินค้านะครับบ่ได้เป็นอุปกรณ์งานช่างทุกชนิดระบบงานประปาท่อน้ํา PVC ก๊อกน้ําวาล์วเปิดปิดสปริงเกอร์เครื่องใส่ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดครบวงจรพร้อมกับน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถไถรถแท็กเตอร์รถแมคโครจารบีแบตเตอรี่รถยนต์ตัวแทนจำหน่ายสีคุณภาพสีเบเยอร์สีคุณภาพดีมาตรฐานมอก่อมีทั้งสีภายนอกภายในมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติมีทุกเฉดสีพร้อมกับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับทำพรบรถยนต์ประกันภัยรถยนต์ทุกชนิดรับจ่ายค่าน้ำค่าไฟจำหน่ายอัฐบริการเครื่องบริวารเครื่องบวชเครื่องกฐินทุกชนิดครบวงจรไตรจีวรสบงอังสะโต๊ะมูบูชาหิงพระธรรมาฏบุตรสบกพระพุทธรูปบากใบหลากหลายหน้าตักหลากหลายปางบริการงานบุญงานทานงานหลานงานหลวงงานบวชงานกฐินงานแต่งงานงานขืนมันไม่อยากได้ของไปถวายพระไปถวายพระสงฆ์องค์พระเจ้าในช่วงเทศกาลเขาพรรษาบ่ว่าจะเป็นทอดเทียนหรือว่าจะเป็นทอดต้นดอกไฟต้นดอกเงินไปที่ร้านชิปเปอร์หมอโดยคุณปวีณาเป่านาเรียงสอบถามก่อนไปสั่งซื้อก่อนไปซื้อก็ได้นะครับที่0813804599 0813804599เด้อครับเด้อร้านชิปเปอร์หมอร้านใหญ่ใจสปอร์ตขวัญใจของพี่น้องชาวอำเภอร้องคำและอำเภอใกล้เคียงยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับผมฮัลโหลครับ
2: สวัสดีครับลูก
0: ครับผม
2: ไปใส่หมู่บ้าน
0: เอ้าหมู่บ้านหมู่บ้านวันอาทิตย์หยุดได้ไหมหมู่บ้านวันอาทิตย์หยุด
2: หัวเพียงแน่ลูก
0: ครับผม
2: ฝนเดือนหก
0: ฝนเดือนหกเอาผู้ได้ลอกแม
2: ่AI
0: เนาะโอ้ยแม่ก็คือปวดคือโพยแต่สมือนี่มันเฟี้ยวฟ้าวจะเป็นให้แต่คุณแม่ผู้ขาผู้ได้เปิดให้ฟังแล้วแม่ AI นี่หรือเปิดเองบ่
2: เอาลูกแล้วเปิด
0: บ่อยู่อยู่เฮือนแม่อยู่เฮือนแม่แม่ได้ฟังน้ําผู้ใดอยู่เฮือน
2: ได้ฟังน้ําวิทยุ
0: อ๋อ
2: ครับเจ้าว่าเปิดนั่นไม่ลูกว่าเปิดงานสู้ขวัญ
0: อ๋อครับผมครับก็เลยคือแปลกๆหูแปลกๆนะอยากฟังอีกมันบ่เดี๋ยวจัดเลยแม่จัดเลยเดี๋ยวสิจัดให
2: ้มันร้องดีแม่ลูก
0: เออครับผมครับ
2: เสียงดีพร้อม
0: ครับผม
2: มันเปลี่ยนเป็นหลายหลายเพลงมาดีไอ
0: ้แมนตัวแม่แมนตัวมันโอ้ยเอามันเอาบทสุเพลงแล้วมาเฮ็ดเอาน่ะ
2: ฮะ
0: เอาบทสุเพลงที่มีอยู่ในวงประเทศไทยเอามาเฮ็ดให้ AI ร้องให้เบิดเลย
2: จ้า เอาเอามั่วไปไม่น้อยนะแม่น้อม
0: ครับผม
2: อันน้องศึกษาน้ำตาลหวานนะ
0: ครับผมครับ
2: โอ้ยพี่ใหญ่จับไปใส่พี่ใหญ่มีดินจริงโรดเท่าวารี
0: พี่พี่ใหญ่ใช้วารีบ่แม
2: ่จ้า
0: เพิ่นมีครอบครัวใหม่ล่ะบ่แม่ แม่นตัวเนาะ
2: เพิ่นเอาเมียน้อยเลยวุ้งซ่อมมึง
0: สิแม่ล่ะคือผมมาล่ะล่ะแล้วบ่กล้าเปิดเผย
2: พี่เพิ่นอยากมึงจ้าเอามอบให้แอปเพิ่นหมูนี่เด้อ
0: ครับผม
2: น้องน้ำลึกแม่น้องน้ำลึกเงียบไปเว้ยน้องน้ำลึก
0: น้องน้ำลึกบ่แม่เออได้ยินข่าวว่าห่วยแล้วก็สิบ่นอนอยู่เฮือนนั่นบ้อง
2: โตไปก็บ่หลับเป็นเหมือน
0: ติติติติติติมันเบื่อแล้วบ่ล่ะแม่บ่แม่นเราเปลี่ยนเบื่อใหม่ล่ะบ
2: ่เบื่อแล้วน่ะแม่ไม่อยู
0: ่ติโอ้ครับครับครับครับครับครับ
2: ครับเอาดอกแก้วหัวตะวันนั่นนะลูก
0: ครับผมครับผม
2: เอาดอกคุณดอกโลแม่นี่ล่ะ
0: ขอบคุณครับแม่ครับผม
2: สวัสดี
0: โอเคครับขอบคุณครับสุขภาพแข็งแรงนะครับเด้อ
2: ข้าวอยู่เสียง
0: ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณหลายๆฮัลโหลครับผม
3: จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: อยากฟังเพลง AI คือคุณแม่บ
3: ่มื้อนี้ความมักยังบ่ทันได้เปลี่ยนแปลงอยู่แม่ไอ
0: ้ตี้ๆๆๆเอ้าย
3: ังคงที่อยู่แม่ไอ้เอาแพ้ใหม่ได้เด
0: ้
3: อ
0: แพ้ใหม่นี่โป
3: จ้าคนกินตะลาแม่ไอ้
0: มันเริ่มสิเก่าแล้วเด้อแพ้ใหม่นี
3: ่พึ่งได้ฟังแม่ค่ะฟังแล้วม่วนอยู่แม่ไอ้
0: ครับผม
3: แต่ว่าเพลงอันที่เปิ้นมากับคุณแม่น้อยแล้วขออยู่ดอก
0: อ๋อครับผมครับ
3: อย่างก็แฟนเคยไม่รู้แต่ว่าน่ารักแม
0: ่จ้า
3: เอาแพ้ไม่นี่ฝากไปหาเจษยานี่เด้อแล้วฝากความหมายอยู่ได้มื้อเช้านี่ไปตลาดไปเห็นเราอยู
0: ่ฝากมาว่าจังได๋ล่ะครับ
3: อันสิมาด้วยดีๆหรือสิมาด้วยน้ําตาแล้วว่าม
0: ันโหดแท้ผู้บริหารสนามฟุตบอลนี่แม่
3: สร้างยาล่ะก็แล้วแม่แล้วว่าสร้างกาแฟแม่ก็แล้วแม่บ่เห็นเอาไปส่งแม่
0: สิไปสิบ่ว่าสิไปสิแวะไปหาอยู่สิแวะไปหาอยู่ใจเย็นๆๆถ้าไปพร้อมกันกับอันแท้บ้านหนองแสงแม
3: ่จ้านั่นล่ะแล้วเว้าอยู่ว่าคุณแม่อีหยังผู้นี่สร้างอยู่แล้วว่า
0: จ้า
3: แล้วเลยปากว่ามาเมื่อเช้าแล้วถ่าแล้วถ่าอีกถ่าแล้วถ่าอีกเลยว่าสิมาด้วยดีๆหรือสิมาด้วยน้ําตาแล้วว่า
0: โอ๊ยมันคือโหดไปนะโอเคครับผม
3: เราสั่งเราอ่อนเราเย็นเราอ่อนจงของฝากไว้ฝากแล้วฝากอีกแล้วว่า
0: โอเค
3: จ้าเอาฝากหาคุณแม่พันปีคุณแม่พันปีได้น้อสายเมื่อกี
0: ้แม่นครับแม่นครับ
3: จ้าเต็มๆคุณแม่พันปีน้ำเด้อคุณแม่น้อยบ้านสีทานน้ำ
0: โอเคครับผม
3: จ้าแล้วก็ฝากไว้หาคุณแม่เที่ยงพร้อม
4: ครับผมคร
3: ับคุณแม่บ้านคำไพพร้อมเด้อค่ะจ้าแล้วก็ฝากไปทั้งในอีกพี่น้นศึกษากับเกียรติน้ำตาลหวานพร้อมในเด้อจ้า
0: ครับผม
3: ค่ะแล้วก็ฝากหาเบอร์แฟนเพลงไอ้เนาะ
0: ได้ครับได้ครับ
3: ไอ้เต็มๆกับเกียรติสยามในเด้อจ้าเด้อ
0: โอเคครับผม
3: จ้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณหลายๆครับขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงเพราะๆนะครับ

0: มันคือมวนแต่ละครับพี่น้องครับอีกจังหวะหนึ่งเด้มวนเด้ครับเด็กหน่อยร้องกับมวนคือกันผู้ใหญ่ร้องกับมวนนะครับเนาะอ้าไปฝากไปเป็นกำลังใจครับสู่ครูสู่คนก็แล้วกันอ้าไปเด็กก็ต้องไปขอบคุณสำหรับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตราเต้ามังกรครับพี่น้องครับเคมีเกษตราเต้ามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพเม็ดแท้เกษตรกรต้องยกให้เคมีเกษตราเต่าบางกอน
1: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีครอปคาหญ้าในหน้าด้วยบีครอปบีครอปเป็นยาคาหญ้าในหน้าเขาเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครอปสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเขานกหญ้าพุ่มพ่วงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเปรี้ยบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีครอปก้องเดียวบีครอป1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเต่ามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่องเซเว่นบริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089-540-4449
2: เอ็มทาคอ60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกบนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชัวร์ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุ้มทนคุ้มนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร

0: มันบ่ได้ใครเขา
1: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไม้ใบ

พันธุ์เคมีเกษตรตราเต้ามังกรจากร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรซื้อผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต้ามังกรอย่างใดอย่างหนึ่งแหละครับหรือว่าที่เป็นทุกอย่างก็แล้วแต่พี่น้องก็รับคูปองจากร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรเขียนชื่อที่อยู่พร้อมกับเบอร์โทรศัพท์ย่อนลงกล่องรับคูปองจับสลากขึ้นมาพี่น้องได้นะครับผมรางวัลอีหยังเพิ่นก็สิมอบรางวัลนั้นให้กับพี่น้องอย่าลืมนะครับเด้อนะครับแห่งเดียวเท่านั้นครับแห่งเดียวเท่านั้นก็คือนะครับร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรโดยเจต้าคนสวยใจดีพร้อมกับเฮียเบิร์ดผู้รอใจดีร่วมมือกับเคมีเกษตรตราเต้ามังกรครับมอบมังกรครับมอบโชคมอบรางวัลให้กับพี่กับน้องเมื่อไปซื้อผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต้ามังกรนะครับเด้อได้รางวัลแล้วรับทันทีกับร้านนะครับ99รุ่งเรืองการเกษตรนะครับเบอร์โทรศัพท์พี่น้องโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้สบายสบายครับ0894044449นะครับเด้อเบื่อเอาแล้วไปใส่บัตร

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้ง

0: ยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
2: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์เมลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นหนังหลักเอาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เพิ่นแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร 080 194 5318เด้ที

0: นั่นนะครับพี่น้องครับฝนเดือน6จากคุณแม่พันปีครับฝากไปเป็นกำลังใจนะครับกับพี่น้องแฟนเพลงพระการสู้ขู่สู้คนสู้หมอกสู้บอลกันแล้วกันครับช่วงที่2ชั่วโมงที่2 12นาฬิกา16นาทีไปขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนค่อยไปฟังเพลงกันต่อนะครับผลงานเพลงเพราะๆรออยู่0652561158ไปขอบคุณสำหรับร้านจารุณีแก๊สครับร้านจารุณีแก๊สตั้งอยู่ถนนธนพลด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ห่างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์พนิชแก๊สอยู่โรงบรรจุแก๊สปตท.ทั้ง18อำเภอสหัสสะขันก่อนสิหวัดสิแยกโน้นสง่าคำไผ่ทาง18สะพานเทพสุดาห่างจากตัวเมืองกาฬสินธุ์ประมาณ10กิโลห่างหุ้นส่วนจำกัดเบนบัตรซัพพลายอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ห่างหุ้นส่วนจำกัดหมูหน่อยซัพพลายอำเภอห้วยเมฆจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้ง4ร้าน4สาขา4หม่อง4สถานที่กาเปิดบริการจำหน่ายพวกอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สเตาแก๊สพร้อมกับถังแก๊สปตท.ถังแก๊สปตท.ครับย่ำนักย่ำหนาเตือนนักเตือนหนาว่าอย่าประมาทเวลาใส่แก๊สแก๊สมันขึ้นสนิมถังแก๊สมันบ่เป็นตาปลอดภัยบ่เป็นตาไว้วางใจบ่เป็นตาเสื้อใจเปลี่ยนมันไปเลยครับเสียหน่อยเสียยากเสียมากเสียง่ายบึ้มเถื่อเดียวทรัพย์สินเงินทองที่มีอยู่มันอาจสิสูญหายไปก็ได้เด้อพี่น้องเด้อเพราะฉะนั้นก็อย่าให้มันเป็นถึงขนาดนั้นป้องกันไม่ดีกว่าแก้แย่แล้วจะแก้ไม่ทันด้วยการใช้ถังแก๊สปตท.สั่งซื้อสั่งจองนะครับที่0438111848 0438111848หลักกระ0885730753 0885730753เด้อขับเด้อไปฟังแผลใหม่จากน้องแอปเปิ้ล
1: เอ้ามวนผมกับมักคือกันเพลงจินตลานี่นะชุดนี้สิมวนบัดสุเพลงเลยเพราะนี่เป็นเพลงซ่าเนาะขึ้นหิ้งหลังบ้านเมียหลวงทวงสิทธิ์โอ้เยอะแยะมากมายสำหรับจินตลาภูลลาภครับพี่น้องครับ

ิจจาราผู้ลาบอีกหนึ่งผลงานเพลงกระโทษฉันที่มันไม่ใช่เอาละครับพี่น้องครับฝากเป็นกำลังใจกับพี่น้องแฟนเพลงฝรั่งการสู่ขู่สู่คนกันละกัน0652561558นะครับเด้ออยากเพิ่มเติมผลงานเพลงก็ยินดีต้อนรับไปขอบคุณนะครับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต้ามังกรยังมันบอกเบอร์โทรว่าท่านได้เบิดอยู่ครับพี่น้องครับตอนนั้นเวลาเบิดก่อนครับอ้าวเบอร์โทรของร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งบ้านหัวดงตำบลแสนชาติอำเภอจังหารโดยเจต้าคนสวยจะดีครับเฮียเบิร์ดพลอยจะดีครับ0895404449 0895404449และก็0892778060 0892778060นะครับเด้อส่วนนะครับร้านประกายการเกษตรย่อมเพื่อเมืองมหาสารคามล้างสิลงมาวัดป่าวันน้ำเย็นเจ้าคุณสุริยันตะบุญเกิ้งกะโอ้ยโอ้ไปมายุ้งบินเขาปากเอ้าอย่าลืมกันละกันครับร้านประกายการเกษตรอยู่ใกล้ครับตะเวนแดงมหาสนมหาสารคามทางสิออกมาวัดป่าวันน้ำเย็นเจ้าคุณสุริยันตะบุญเกิ้งกะมีผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต้ามังกรวางขายวางจำหน่ายส่วนอยู่นะครับร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีตำบลอุ่มเม่าอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ก็มีผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรวางขายวางจำหน่ายนะครับนะครับแล้วก็ไปที่โรงสีพ่อชายบ้านแกเปะตำบลเชียงเคลืออำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ก็มีผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรวางขายวางจำหน่ายส่วนที่อำเภอดอนจานครับร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอดอนจานครับร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอดอนจานก็มีผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต้ามังกรวางขายวางจำหน่ายนะครับไปที่อำเภอนามนครับก็มีผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต้ามังกรวางขายวางจำหน่ายครับเคมีเกษตรตราเต้ามังกรสาขาอำเภอนามนที่ร้านเก่งการเกษตรตรงข้ามโรงเรียนนามนสงเคราะห์ขึ้นไปที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ครับร้านโชคชัยการเกษตรร้านโชคชัยการเกษตรอยู่ที่ตำบลหนองแวงอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ก็มีผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรวางขายวางจำหน่ายถ้าพี่น้องจำเบอร์โทรหรือว่าร้านบ่ได้พี่น้องก็โทรมาสอบถามกับดีเจพอเพียงมุ่งทำดีนะครับ0652561558 0652561558เด้อครับเด้อ

แอบตายนั่นแหละครับพี่น้องครับสำหรับข้อมูลความซื่นจากรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีเอาละครับไปขอบคุณนะครับให้พี่ให้น้องได้หูจักกับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตาเต่ามังกรเรียบร้อยแล้วก็ไปที่ครับผมสำหรับแม่นางข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดที่อร่อยสะอาดถูกหลักอนามัยถูกใจผู้บริโภคมีคุณค่าทางโภชนาการต้องยกให้แม่นางข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดที่ผลิตภัณฑ์นะครับผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพมีคุณค่าทางโภชนาการนะครับเด้อต้องแม่นางข้าวต้มมัดนะครับรสชาติก็อร่อยนะครับผมแพ็กเกจก็สวยงามนะเป็นตาสั่งไปใส่บุญใส่ท่านใส่การใส่งานอีหลีนะครับพี่น้องครับเป็นตาสั่งไปใส่ของช้ำรวยก็ได้เด้นะครับย้ำมีการมีงานก็เอาข้าวต้มแม่นางใส่ถุงให้เพิ่นโอ้นี่แหละครับของช้ำรวยบ่ต้องไปเอาตุ๊กตาตุ๊กตูนหรือว่าสิเป็นยาดมยาล้มยาหม่องกินข้าวต้มแม่นางเอาไปจัก2คนเนาะพี่น้องเนาะอู้ยสุดยอดแล้วนะครับ2คนอยู่กับ4กีบบ่มาน้ำไหลไหลเด้หันว่าได้กินข้าวต้มแม่นางแม่นางข้าวต้มมัดมันพบพ่อหมอพ่อเจาะกับแต่ละคำแต่ละคำแม่ครับพี่น้องครับมันอร่อยนะครับเนาะอ่ะอย่าลืมเด้อครับเด้อสั่งซื้อสั่งจองก่อนล่วงหน้าบ่ต่ำกว่า3มื้อเด้อยากได้ไปใส่บุญใส่ท่านใส่การใส่งานกับแม่นางข้าวต้มมัดนะครับ0619540862 0619540862หรือที่นะครับตลาดทุ่งนาทองนะครับตั้งแต่ตีห้าเป็นต้นไปร้านแม่นางข้าวต้มมัดแล้วก็ร้านครูไก่ขนมไทยตลาดเทศบาลอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ก็มีวางขายวางจำหน่ายนะครับอยากแม่นางข้าวต้มมัดก็ต้องไปขอบคุณเสือกล้ามแบรนด์วินเนอร์แบรนด์แห่งคุณภาพนึกถึงคุณภาพนึกถึงแบรนด์วินเนอร์แบรนด์วินเนอร์ครับผลิตจากใยผ้าคอตตอน 100% สวมใส่สบายๆหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนก็สวมใส่ได้บ่เหนียวเนื้อหนะย่ำเหงื่อออกบ่เหม็นอับชื้นเวลานะครับเสื้อเปียกนะครับเสื้อบ่ได้ตากก็บ่เหม็นอับชื้นซักเครื่องก็ได้ซักมือก็ดีขยี้ขยี้ขยี้ขยี้ล้างน้ำสบัดสบัดตากแห้งแล้วมาใส่ใหม่ด้วยบ่ยับดูยี่ต้องเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์แบรนด์แห่งคุณภาพนึกถึงคุณภาพไปถึงแบรนด์วินเนอร์ติดต่อสั่งซื้อสั่งจองทักไปทั้ง Facebook ไลน์แชทหรือว่าที่เป็นเบอร์โทรศัพท์0619540862ก็ได้0619540862ก็ได้นะครับเด้อหรือว่าได้ไปช็อปวังก็เล็กเลขที่30หมู่2ตำบลลำพันธ์อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ยินดีต้อนรับยินดีให้บริการนะครับ

กำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปะปี Around the World คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่คุณแนะนำ

0: เอาละครับพี่น้องครับพี่น้องกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีกับดีเจพอเพียงมุ่งทำดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดโอร้อย 3.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไคร่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดขณะนี้เวลา12นาฬิกากับอีก47นาทีเอาละครับพี่น้องครับฝากผลงานเพลงไปฝากเป็นกำลังใจกับพี่น้องสู้คู่สู้คนครับพี่น้องครับกับช่วงของรายการนะครับวันนี้เวลานี้ฝากผลงานเพลงนี้สาวไทยเปิงเสริงนะครับพี่น้องครับ
1: โอ้ยเป็นยังไง

มื่อนี่แดดจ้าเป็นไห้ได้ครับพี่น้องครับอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์ทางอำเภอย่างตลาดนี่แดดจ้าครับอีหลีนะครับพี่น้องครับหมายว่าถึงกับฮ้อนเลยล่ะครับนี่

โอ้ยมาจากไปมาล้ำมาร้อยเพิ่งเย่บ้านนี้ไปละครับพี่น้องครับเปิงซึงเปิงซึงไปทั้งบ้านนะครับหน้าแพงแล้วเด้อเอาฝากไปหาน้องจ๊ะจ๋ากับคุณหมอตะวันนำแน่ฝากไปหาสาวน้อยซอย18ฝากไปหาแม่นางซอย15คุณแม่เสริมคุณแม่ลั่นเนี่ยเด้อน้องนุชนำแน่คุณพ่ออำนาจพร้อมกับคุณแม่สีทุกหม่องทุกบ่อนนะครับกับรายการลูกทุ่งมุ่งทับดีครับพี่น้องครับช่วงนี้เวลานี้ครับจัดไปครับพี่น้องครับเอาจังใดก็อย่าลืมนะครับเด้อพี่น้องทั้งบ้านโนนเมืองนะครับพี่น้องครับตำบลดงลิงอำเภอกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์และกับพี่น้องทั้งอำเภอกำมะลาไสหรือว่าอำเภอใกล้เคียงนี่แหละครับพี่น้องครับไปซื้อผลิตภัณฑ์นะครับบ่ได้เป็นปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ผักเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกหน้าปีหน้าปรังพันธุ์ข้าวปลูกที่ได้รับการรับรองจากกองการผลิตข้าวกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรว่าอัตราการงอกสูงอัตราการเจริญเติบโตดีอัตราผลผลิตสามารถเพิ่มขึ้นถึงไร่ละ1ตันไปแล้วครับพี่น้องครับทั้ง2ร้าน2สาขายินดีต้อนรับยินดีให้บริการครับพันธุ์ข้าวปลูกที่ได้รับการรับรองนี่จากกองการผลิตข้าวครับมีมากมายหลากหลายสายพันธุ์เอ้า0899468350นะครับเด้อเบอร์โทรของเพิ่น0899468350ละกะ0438996333 0438996633สำหรับร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตรงข้ามโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ถนน101กาฬสินธุ์กาฬสินธุ์101ใกล้กับ4แยกไฟแดง4แยกป้อมตำรวจอำเภอกำมะลาไสครับยินดีต้อนรับยินดีให้บริการยินดีรับใส่พี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับเด้อลาพี่ลาน้องไปก่อนละบัดนี้นะครับอาบน้ำอาบทาปะแป้งแต่งตัวหวีผมเป๋ทาน้ำมันตันโจสักมื้อนี้นะครับ

0: 088-11-848และ088-573-0753 088-573-075338118-48และ088-573-0753 088-573-075338118-48และ088-573-0753 088-573-075338118-48และ088-573-0753 088-573-075338118-48และ088-573-0753 088-573-075338118-48และ088-573-0753 088-573-075338118-48และ088-573-0753 088-573-075338118-48และ088-573-0753 088-573-0753
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
3: Shipper Center ครบครัน
4: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุ

ั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสี่ยดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสี่ยดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Chipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Chipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Chipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่ง

0: เป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่งยังล่ะเอาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เพิ่นแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าแม่งอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอโพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5

0: 少来怕辣皮面发谁汤，少来怕辣皮面发谁汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาเราเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
1: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอโลฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
2: ผมประทับใจฝากถึงพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่อาหารพืชทางรัฐโซเลเงินนี่ฝากความประทับอกประทับใจว่าใส่แล้วเป็นจังได๋เว้าให้เพิ่นฟังคักๆนี่พี่ไข่เชิญครับ
3: ค่ะอ๋อค่ะอันหลังจากใส่โซเลเงินก็ออกหมากหลายค่ะ
2: ครับ
3: แบบหมากมันกระจับโตกระจับหมากกระดกพวกแมงวีแมงอย่างแบบศัตรูของมันน่ะบ่ค่อยมี
2: ศัตรูบักสิดา
3: ใช่พวกเพี้ยพวกหยังนะจ๊ะ
2: พวกบ่ค่อยมีมากวนกินกวนใจ
3: จ้าบ่ค่อยมี บ่คือสินค้าทั่วไปในท้องตลาดเฮานะจ๊ะเวลาสีผุ่นไปน้ําเพียกะหลายมีหยังกะหลายแต่ใส่โซเลนเงินนี่ดีค่ะ
2: ครับผม
3: ประทับใจหลายค่ะอยากให้พ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรของเฮามาใส่นํากันนะคะโซเลนเงินค่ะขัวเหนียวออกมากออกผลค่าขนาดค่ะ
2: นี่แหละครับคือเสียงจากปากคุณพี่ไก่นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีนะครับขัวเหนียวเขียวโดนเขียวทนเขียวนานนะครับจับดอกจับผลดีเปิดโอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอาหารพืชทางรัฐโซ่เล่งเงินนะครับนี่แหละครับใส่แล้วสิเป็นจังซี่เดี๋ยวสิเป็นเศรษฐีเร็วๆนี้นะครับสําหรับมื้อนี้ผมกับคุณพี่ไก่ฝากไว้ซํานี้นะครับยายเข็มยายจนร่ํารวยกันทั่วหน้านะครับจังค่อยติดตามผมเอกโซเลวาสิไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทางใดสําหรับมื้อนี้ขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ

0: เซนทีอย่าบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122เห็นแล้วอยากได้อยากได้อยากได้หัวใหญ่ๆหัวยาวๆอยากได้ไส้เลยโซเล่หัวโตโซเล่หัวโตไส้แล้วมันสำปะหลังสิหัวใหญ่หัวยาวหัวบ่เน่าแป้งหลายน้ำหนักดีขายได้ราคาชนแป้งกะบ่ยามปลอดภัยกับผู้ใส่ไร้สารตกค้างแน่นอนอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีมันสำปะหลังสิหัวใหญ่หัวยาวหัวบ่เน่าแป้งหลายน้ำหนักดีขายได้ราคาใส่เลยโซเล่หัวโตโซเล่หัวโตสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122

จักได้มั่นหัวใหญ่ๆหัวยาวๆแป้งหลายๆน้ำหนักดีๆมั่นบ่บ่าใบหัวบ่เนาหัวบ่ฟอเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับโซเลหัวโตนะครับโซเลหัวโตใส่แล้วนี่ที่พี่น้องเอ้ยมั่นสิบ่บ่าใบนะครับขนาดมั่นอายุ5 6เดือนนี่กู้มานี่ที่พี่น้องไปวัดเปอร์เซ็นต์แป้งโอ้ได้28 29หุ่นได้บ่ธรรมดานะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสําหรับโซเลหัวโตทางบริษัทกับทีมงานนักวิจัยได้ผลิตโซเลหัวโตขึ้นมาเพื่อพี่น้องเกษตรกรเฮ็ดที่เฮ็ดมันสําปะหลังโดยเฉพาะเลยนะครับรับรองว่ามันสําปะหลังสิบ่บ้าใบลงหัวดีหัวใหญ่หัวยาวแป้งหลายน้ําหนักดีครับหัวบ่เนาหัวบ่ฟอเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสําหรับโซเลหัวโตพี่น้องโซเลหัวโตปริมาณและอัตราการใส่ครับ 20-30cc ต่อน้ํา20ลิตรนะครับใส่โซเลหัวโต 20-30cc ต่อน้ํา20ลิตรหรือว่า1ปีหลังนี่ล่ะพี่น้องเวลาฉีดพ่นให้ฉีดพ่นยามมื้อเช้าเด้อพี่น้องมันสิได้ผลดีนะครับให้ใบมันสำปะหลังแห่งกากน้ำหมอกซะเกินปรับหัวพ่นให้เป็นฝอยเป็นละอองน้อยๆนะครับอย่าสะขีดขี้ใส่ใบใส่ลำต้นให้ห่างออกมาจากฟุตหนึ่งศอกหนึ่งก็ได้นะครับหลีกเลี่ยงการผสมน้ำประปาพี่น้องหลีกเลี่ยงการผสมน้ำประปาเพราะว่าในน้ำประปามันมีคลอรีนนะครับมันอาจจะมีคลอรีนมันสิไปเฮ็ดปฏิกิริยากับโซเลหัวโตเห็นให้โซเลหัวโตเฮานี่ออกฤทธิ์ออกประสิทธิภาพได้บ่เต็มที่ได้บ่เต็ม 100% นะครับผิวเข้าหูเข้าตาบ่เป็นอันตรายครับปลอดภัยกับผู้ใส่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอนสําหรับโซเลหัวโตนะครับกินเข้าบ่แซ่บนอนบ่หลับนะครับนอนหลับๆตื่นๆนอนสะดุ้งนอนผวาตื่นกลางดึกปวดหันปวดนี้ปวดหลังปวดเอวปวดตามกระดูกกระเดี่ยวปวดตามคอนากระตนกระโตว่าแม่นเอาก้อนหินทับไว้ตื่นเช้ามาแต่ละมื้อละเว้นนี่บ่ซ่วงบ่ซางเป็นงึกๆงักๆเป็นซ่งหลงเสียงเหลงทุกครั้งที่มีอาการครับให้นึกถึงยาบำรุงร่างกายเซินทีนะครับยาบำรุงร่างกายตราเซินทีอยากเป็นคนแก่ที่มีคุณค่าเป็นคนชราที่มีคุณภาพลองหาเมื่อกินหามาทานเมืองครับสำหรับยาบำรุงร่างกายเซินทีนะครับเป็นยาบำรุงเลือดบำรุงกำลังบำรุงร่างกายบำรุงกำลังได้ที่พอยแม่กินแล้วมันสิเป็นคือผมบ่าวเอกโซเลเว้าบ่มันสิเป็นคืออีพออีแม่ผู้ที่เพิ่นกินมาก่อนเว้าให้ฟังบ่สำหรับยาบำรุงร่างกายเซินทีต้องหามากินหามาทานเบิ่งครับถ้าดินอยู่ให้อยู่หน้าอยู่หัวอยู่สวนมีปัญหาดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกยังบ่งามดินบ่ล้วนซุยนึกถึงอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วนี่ที่พ่อยแม่เอ้ยดินสิกลับมาล้วนซุยดินกลับมามีความอุดมสมบูรณ์คือเก่าให้หน้าที่เป็นเอียดนี่หายแท้แน่นอนหายแบบเกี่ยงตับบ่กลับมาเป็นอีกพี่น้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสามารถผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดสามารถผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรผสมกันแล้วโคเลเข้ากันแล้วบ่เหนียวติดไม่ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ่มเป็นน้ำอย่างแน่นอนนะครับให้น้ำมาผสมในอัตราส่วน2ต่อ1ครับให้น้ำมาผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อ1กระสอบน้ำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมา2กระสอบครับเอามาโคเลเข้ากันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรมันเฮาประหยัดนะครับบ่ถึงเรื่องคุณภาพนี่บ่อยากภาคบ่อยากว่าโอรสพี่น้องเอ้ยใส่หน้าเขาจังซี่ที่ได้เขาไล่แล้วเป็นตันนะครับ
เขาออกเป็นพุ่มเป็นพ่วงห่วงดอกดอกพี่น้องบ่มีมิดลีบมิดฟอเลยนะครับลองเมืองครับลองเปิดรบเปิดใจมาใส่เบิงสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลยพัดนะครับปุ๋ยเคมีที่นำมาผสมทายางให้ดีนะครับปุ๋ยเคมีที่นำมาผสมทายางให้ดีได้ผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยได้ผลผลิตแบบเต็มที่ผลผลิตถึกอกถึกใจต้องปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลนะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร28-76พี่น้องสูตร28-76พี่น้องเอ้ยเอามาร่วมกันครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบครับผมเอิ้นปุ๋ยชุดนี้ว่าปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบมันมีหยังแน่เนาะบ่าวอีกโซเลปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบเจ้านี่มันมีหยังแน่เพิ่นว่าเด้ลางคนมุ่นมาได้ยินแต่ว่าโซเลเทอร์โบโซเลเทอร์โบปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบสิมีอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบครับบวกกันครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร28-76อีก1กระสอบนะครับเอามาคุเลคุเลใส่กันกลายเป็นปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับสามารถวานได้3ถึง5ไร่นะครับสำหรับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบลองเบิ่งครับลองเบิ่งอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับความคิดฮอดความคิดถึงมันบ่เข้าไว้ออกไปพี่น้องเอ้ยแม่นบ่เห็นหน้าเห็นแต่หลังคาก็พอใจบ่ได้เห็นหน้าได้ยินแต่เสียงก็อุ่นใจ

เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ล่มโตล่มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินใส่แล้วดีดีใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบสนใจโทร043 840 122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043 840 122

าดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร091

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ตาก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบทอผ่ามือนี่คือใจแห้งแล้วทำไปยังได้ก็ไปเอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเขาก็เป็นหมากเป็นอันต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเขานี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
3: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าๆพากันหามาใส่

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีพ่อเพิ่นอยู่บ้านไหนตำบลใดอำเภอใดจังหวัดกาฬสินธุ์เฮานี่เพิ่นอยู่ไสเสคุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับ
1: ครับสวัสดีครับผมนายวิเชียรค่ำก้อยแก้ว
0: ครับผม
1: บ้านเลขที่44/1 หมู่ 1ตำบลหลักเมืองอำเภอกุมาราศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
0: อ๋อคือว่าคุณพ่อวิเชียรคำก่อแก้วเนาะครับ
1: ครับ
0: พื้นที่ที่เฮานั่งอยู่นี่นี่จักไรอีพ่อ
1: 70ไร่ครับ
0: พื้นที่70ไร่
1: 70ไร
0: ่เฮาแสดงว่าเฮ็ดนาปีละจักไรนี
1: ่มันก็70ไร่นี่แหละครับแต่ว่ามันห่าง2เทื่อ
0: ป๊าพี่น้องบอกกับเศรษฐีพ่อยายวิเชียรเฮ็ดนา70ไร่ต่อฤดูกาลเฮ็ดเอาเองบ่นี
1: ่เฮ็ดเอาเองครับ
0: เฮ็ดเอาเอง
1: ครับเฮ็ดเอาเอง
0: จ้างเขาไถบ
1: ่บ่ล่ะครับนี่กู้ชีพ
0: กู้ชีพ
1: นี่
0: กู้ชีพไถเองพร้อม
1: ไถเองพร้อม
0: ปาดพ่อบ่เฮ็ดให้เงิน
1: ไถเองไถเอง
0: พี่เอี้ยนถามก่อนพื้นที่70ไร่นี
1: ่
0: ดินเฮาเคยมีปัญหาบ
1: ่มีครับเคยมีปัญหาม
0: ันเป็นจังได๋เนี่ย
1: เพราะมันเป็นเอียด
0: โอ้ดินเป็นเอียด
1: เป็นเข้มดินเข้มดินเอียด
0: ดินมันเข้มดินเป็นเอียด
1: แม่น
0: เนี่ยเอาแสดงว่าเนี่ยเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ามันก็บ่ค่อยได้ผลผลิต
1: บ่ได้ตัวนี้บ่ค่อยได้ครับส่วนนึงบ่ค่อยได้เลยเพราะว่ามันเข้ม
0: พอดินมันเข้มมันมีปัญหา
1: แ
0: ล้วดินมันแข็งนําบ
1: ่แข็งครับมันบ่คือหมู
0: ่
1: เบิ่งแล้วมันเป็นเข้มๆเป็นมันบ่ผ่านคือหมู่แม
0: ่โอ้ดินบ่คือบ้านคือเมืองเขา
1: ครับบ่คือเขามันก็ผลผลิตก็บ่ดี
0: ผลผลิตบ่ดี
1: ครับ
0: อยู่ไห้อยู่หน้าเฮามีขี้กระเดียนบ่ซ่วง
1: บ่มีครับเตยบ่มีเด
0: ้ขี้กระเดียนบ่ค่อยมี
1: มันบ่มี
0: แสดงว่าเจอปัญหามาก
1: ครับ
0: โดนหลายปีบ
1: ่โอ้ก็หลายปีอยู่เด้
0: แม่นบ
1: ่ครับแต่ว่ามาได้ฟังวิทยุ2เดือนว่าหั่นก็ได้ยินเพิ่นเว้าก็เลยว่าบ้านจักร้องอยู่แต่ว่าบ่ทันกล้า
0: แสดงว่าพอวิเชียรนี่ฟัง2เดือนที่ผ่านมานี่ฟังวิทยุ
1: แม่นครับ
0: แสดงว่าฮู้จักโซเลพัดนี่ฮู้จักจากวิทยุ
1: ครับว่าจากวิทยุเพิ่นโฆษณาในวิทยุ
0: เสือเลยบ่ที่แร
1: กก็บ่ทันเสือครับ
0: ห่วยเสือคนยาก
1: เกินก็บ่ทันเสีย
0: ก็บ่ทันเสียแต่ว่า
1: ก็บ่ทันได้ร้องแต่ว่าฟังอยู
0: ่ยึกๆยักๆอยู
1: ่แม่น
0: อยากใส่อยู
1: ่อยากใส
0: ่แต่ว่าหังบ่ทันได้เสื้อ
1: ครับพ่อต่อหอดวางหันวางหน้าปีนี่ก็เลยลองเบิ่ง
0: ก็เลยลองเปิดอกเปิดใจซื้อมาใส่เบิ่ง
1: ซื้อเพิ่นว่ามา2สอบเพิ่นว่าก็ตกกับเคมีสอบนึง
0: โอ
1: ้เพิ่นว่า
0: ให้ซื้อโซเลพัดนี่มีหมู่ฮิวมิกเม็ดนี่สอบ
1: ครับ
0: เอามาผสมกับเคมีอยู่เฮียนอยู่ซ่านนั่นล่ะก็สอบ
1: แม่นก็สอบนึง
0: บ้านนี่ผสมแล้วมันเป็นจังได
1: ๋ผสมแล้วมันก็บ่ติดเด้บ่ติดมือบ่เหนียวเด้มันคือจังของไผของมันเลย
0: เฮาก็อยู่ไผอยู่มันบ่เยิ้มว่าซั่นน่ะ
1: แม่นมันบ่เยิ้ม
0: ผสมเคมีแล้วบ่เหนียวติดไผติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นแม่นบ
1: ่แม่นมันบ่ติดเครื่องพ่นมันก็เลยเฮ็ดง่าย
0: ตามพ่อวิเชียรว่า
1: ครับ
0: หลังจากที่เฮาใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดลบใส่ในหน้าเฮามันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่ให้หน้า
1: แปลกอยู่ดิครับ
0: มันเป็น
1: ต้องเป็นแปลกเริ่มต้องสิมีขี้กระเดียนตัวแดงๆมั้ย
0: โอ้ขี้ตะแกน
1: ี่ขี้ตะแกตัวแดงๆไอ้เริ่มผมไถไปเริ่มอยากมีแสดงว่าดินนี่อยากดีขึ้นจักหน่อย
0: ดินเริ่ม
1: ดีขึ้น
0: แล้วถามถึงเรื่องของผลผลิต
1: ครับ
0: ผลผลิตที่เฮาเฮ็ดหน้าปีมาแต่ละเทื่อนี่70ไร่นี่ผลผลิตมันเพิ่มขึ้นบ่หลังจากเฮาใส่ตัวนี
1: ้มันก็เพิ่มอยู่ครับก็เกือบครึ่งพุ่นล่ะ
0: โอ้เกือบครึ่งต่อครึ่ง
1: ครับเกือบครึ่ง
0: ใส่แล้วนี่ถามพ่อวิเชียรก่อนประทับอกประทับใจบ
1: ่ประทับใจอยู่ครับเดือนนี้นี่ใส่ไปแล้วมันใบมันบ่คือหมู่ที่พร้อมนี
0: ่เฮาใบมันเป็นจังได
1: ๋มันเป็นใบเขียวตังบ่โค้งดิ
0: ใบเขียวตังบ่ได้เขียวอัวแม่นบ
1: ่แม่นบ่เขียวอัวบ่คือปุ๋ยทั่วไปหลังจากเฮาใส่ไปแล้วมันสิอัวแม่นบ่บ่เขียวตรงกลมตัวบัดนี
0: ้มันบ่เขียวแหล่บ่เขียว
1: แม่งแม่น
0: มันบ่อัวบ่ง่าย
1: แม่นมันบ่อัว
0: บ้านเฮาเอิ้นเขียวแหล่เขียวแม่งเขียวอัวแม่นว่า
1: เป็นเขียวคือใบตอง
0: โอ้เขียว
1: ใบแข็ง
0: อ่อน
1: แม่นใบแข็งเขียวอยู่โดน
0: แล้วมันมีพวกศัตรูพืชมากวนกินบ่ใจว่า
1: บ่มีเบิ่งแล้วผมมาเบิ่งแล้วเพราะมันแข็ง
0: ต้นมันแข็ง
1: ต้นมันแข็งคันต้นอ่อนนี่ผมก็อาจว่าสิอาจไม่กิน
0: เพราะว่าพอเฮาหว่านลงไปต้นมันแข็ง
1: แม่น
0: แม่งมันก็เลยบ่มากวนคิดกวนใจ
1: ครับ
0: ถามพ่อวิเชียรก่อนยังสิใส่อีกบ่โซเล
1: ใส่ครับนี่หน้าปังสิร่องหมดเลยเดี๋ยวมาหมดเลย70ไร่สิใส่หมดสิบ่ใส่ตัวอื่น
0: หน้าปังนี่สิใส่หมดเลย70ไร่น
1: ี่สิใส่หมดเลย
0: มั่นใจแล้วแม่นบ่
1: มั่นใจแล้วเพราะว่ามันเห็นผลกับหน้าปีที่ผ่านมาว่าหันมันก็หน้าปังมันก็อยู่4เดือนเนาะ
0: ครับ
1: 4เดือนเฮาก็สิรักษาก็สิง่ายกว่ากันเพราะว่าเบิ่งแล้วเนี่ยมันว่า1ว่าหันมันก็น้ําก็มาสู้ก็ถอยลงไปแต่ว่าผมก็ย้านแต่ว่ามัน ขันมาใส่ตัวนี้แล้วนี่มันก็ที่ดีพอมันย่านวัชพืชคือจังพวกแมงพวกนอนพวกหยังเข้ามาแต่ผมเห็นแล้วมันบ่คือหมูเป็นใบแข็ง
0: ๆครับผม
1: เขียวแต่ใบแข็ง
0: เขียวแต่ว่าใบแข็งสำหรับการใส่โซเลพัดแม่นบ่มีฮิวมิก
1: แม่นแม่น
0: ยืนยันว่าสิใส่ตัว
1: ใส่ตัวครับ
0: หน้าปังนี่เสียว
1: หน้าปังเสียวมาเต็มที่สิใส่เต็มที่เลยเพราะว่าเห็นผลแล้ว
0: บ้านนี้ถามพ่อวิเชียรก่อนอัตราส่วนที่ที่พ่อวิเชียรใส่นี่ใส่แบบใดบอกให้พี่น้อง
1: ใส่มันก็ใส่2ต่อ1
0: ใส่2
1: สอบต่อ1สอบเคมีต่อ1สอบ
0: โอเคมีก็สอบนึง
1: แม่น
0: อะมิโนฮิวมิกเมโซเลพัดนี่2ก็สอบ
1: 2สอบก็สิประหยัดทุนเฮาอีกพร้อม
0: แต่ว่าผลผลิตนี่ถือโอ๊กถือใจแล้ว
1: แม่นถืออกถือใจแล้ว
0: อยากให้พ่อวิเชียรฝากความประทับอกประทับใจสำหรับการที่พ่อวิเชียรได้ใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ใส่แล้วเป็นจังได๋เว้าให้พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่คืออีพอนะบอกให้เพิ่นฟังนำเนี่ยครับเชิญครับ
1: ครับบัดนี้สิบอกให้ฟังเด้อบัดนี้หน้าผู้ใดเป็นเอียดหน้าเข้มหน้าเอียดนี
0: ่
1: ให้มาลองคือจังผมเอาโซเลพัดมาลองเบิ่งมันก็สิเซาถ้าของผมนี่ผมเห็นผลแล้ว
0: ครับผม
1: ฝากกับพี่กับน้องเอาไปลองเบิ่งครับเอาไปลองเบิ่งคือผมลองเบิ่งผมเห็นผลแล้วคือสิใส่ตัวนี้ต่อไป
0: ยืนยัน
1: ครับ
0: นี่แหละครับคือเสียงจากปากคุณพ่อวิเชียรนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสำหรับดินผู้ใดที่มีปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินบ่ร่วนซุ้ยดินบ่มีขี้กระเดียนดินปลูกหยังบ่งามลองเปิดอกเปิดใจมาใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดคืออีพอวิเชียรเบิ่งนะครับยืนยันว่ายังสิใส่ต่อ
1: ยังใส่ต่อครับ
0: ครับ
1: เห็นผลแล้วครับเห็นผลแล้ว
0: ใส่แล้วยืนยัน
1: ยืนยันครับ
0: ดีหรือบ่น
1: ี่ดีครับดีครับ
0: บ่ได้จ้างมาตัว
1: บ่พอผมเห็นแล้วหน้าผมนี่ที่แรกผมก็สิหาคือกันหายากแต่ฟังวิทยุแล้วได้ผลครับ
0: สำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเลครับคุณพ่อวิเชียรฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซํานี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยลองเปิดโลกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขสุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: เมื่อพืชขาดกรดอะมิโนจะเป็นอย่างไรเมื่อพืชขาดกรดอะมิโนค่ะจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและสุขภาพของพืชอย่างมากใบพืชอาจจะมีสีซีดเหลืองหรือมีอาการแคระแกรนการขาดกรดอะมิโนยังอาจจะทำให้พืชอ่อนแอลงและมีความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืชลดลงผลกระทบของการขาดกรดอะมิโนต่อพืชการเจริญเติบโตช้าและแคระแกรนกรดอะมิโนค่ะเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างโปรตีนซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชถ้าหากพืชได้รับกรดอะมิโนไม่เพียงพอการเจริญเติบโตก็จะชะงักและอาจจะแคละแกรนใบก็จะมีสีเหลืองซีดการขาดกรดอะมิโนอาจจะส่งผลต่อการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ทำให้ใบพืชมีสีเหลืองหรือมีอาการใบไหม้ความต้านทานต่อโรคและแมลงก็จะลดลงกรดอะมิโนค่ะมีส่วนช่วยในการสร้างสารที่จำเป็นต่อการป้องกันโรคและแมลงถ้าหากพืชขาดกรดอะมิโนจะมีความสามารถในการป้องกันตัวเองลดลงรวมถึงผลผลิตก็จะลดลงด้วยเพราะการเจริญเติบโตที่ผิดปกติความต้านทานต่อโรคลดลงย่อมส่งผลกระทบต่อผลผลิตของพืชสรุปก็คือการขาดกรดอะมิโนเป็นปัญหาที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและผลผลิตของพืชถ้าหากสังเกตเห็นอาการใบเหลืองหรือการเจริญเติบโตที่ผิดปกติควรพิจารณาเสริมกรดอะมิโนให้กับพืชค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222โซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้ตัวนั้น

สลอมนีรายการเกษตรมิตรภาพรับหน้าที่ตรงนี้ก็ผมเอกโซเล่ครับจะเจอกันเป็นประจำตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยประมาณบ่าย2โมงแรงฮอด4โมงแรงโดยประมาณ2ชั่วโมงเต็มๆครับสลอมนีเวลาเบิดเวลานะครับขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขหลายๆอย่าเก็บอย่าจนร่ำรวยสู่ผู้สู่คนจังเจอกับผมเอกโซเล่ในมือต่อไปสลอมนีขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มจริงง่ายทำเลี่ยงบ่มีมิตรแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล
3: ่แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกีดง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนํายางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนํายางเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเลพาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วได้ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดเลยลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ํายางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แต่หูแตกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสียร่าก็บ่มีเสียร่า
0: หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิ

0: ้นโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่ซีรีจิตตอนโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

少来怕辣避免发舌头，少来怕辣避免发舌头。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวนั้น

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแมงบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

0: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: หลวงพี่สององค์เพิ่นถามกันหลังจากที่กลับจากกิจนิมนต์มาหลวงพี่องค์หนึ่งก็เลยถามอ้าวคุณฟ้าวหนีกลับมาให้หยังเจ้าภาพกำลังถวายสังฆทานกับปัจจัยไหมป่ะนะหลวงพี่องค์หนึ่งก็เลยตอบเอ้าบ่ได้ยินอีหยังติว่าสันว่าได้ยินหยังเอ้าผู้แม่ถามลูกชายนั่นไหมลูกซ่องอยู่ใส่ว่าสันเท่านั้นก็บ่ปานใดดอกบัดค่ำท้ายนี่นะเพิ่นว่าจังใดข้าตาภิกษุผู้เจริญแล้วสิให้อยู่เฮ็ดหยังพะนะ
2: มันม้วนผ่านกันไปทะลึ่งตึงตังพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวว่ากันไปเรื่อยๆเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเตะหัวเตินกันไปน้ำมันจังสิเพลินจังสิบ่เมื่อยม้วนกันในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้านโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางห้าวฟังกันไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อเอาแนวดีๆมาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวสวนยางห้าวซึ่งกะฮาลังคนกะจักสิแก้ปัญหาโดยวิธีใดนำยางไหลบ่ค่อยดีจักนำยางจักนำเลี้ยงไหลออกมาเหตุให้น้ำยางบ่มีความเข้มข้นอ้าวโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองปัญหาเรื่องเปลือกแข็งกรีดยากต้องกรีด7มีด8มีดจังสิเต็มกระโปะ2มีดเต็มกระโปะสิทำนาทีขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเหตุให้น้ำยางไหลสะดวกมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดได้ราคาดีสันตัวที่สำคัญบ่เฮ็ดให้ต้นส้มบ่ว่าสิเป็นเชื้อโรคเชื้อราเจอเข้าไปเซตบัดบ่ว่าสิเป็นราย่อยราดำราชมพูเงาเน่าหน้ายางตายหนึ่งมู่เนี่ยโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่สองมีดเต็มกระโปนี่บ่แม่นว่าบาสิทนยกเมฆเว้าเองเด้เห็นกับตาเจ้าของจังกล้าเว้าพี่น้องที่เอามาใส่แล้วก็ตั้งยืนยันว่าสุดยอดและก็บ่เฮ็ดให้ต้นยางเฮาส้มเพราะว่าเป็นฮอร์โมนบ่แม่นสารเลงที่สำคัญก็คือขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกได้น้ำยางหลายและก็ปลอดภัยต่อคนเฮาผู้ใส่ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวจังใดกับเฝ้าเอามาใส่เด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียม ฝาสีทองเด้อเอามาใส่เอามาใส่มีขายตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรมาที่เบอร์
3: 0438401222
2: สำหรับพี่น้องร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็กลิ้งกลางกันเข้ามาเฝ้าหามาใส่หามาใส่ใส่ก็

0: 少嘞怕辣皮面发洗汤，少嘞怕辣皮面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง
1: ทิดน้องเป็นเบาใหญ่ลูกเมียบ่ทันมีว่าสันเถาะแต่ว่ากามากโยผู้หญิงแต่ว่าบ่ยอมมีเป็นโตเป็นตนว่าสันเถาะมีอยู่มื้อนึงเพิ่นโทรไปนัดผู้สาวให้ผู้สาวมาหาแล้วเพิ่นก็กาว่าสินวลให้เต็มที่เลยว่าสันเถาะกาว่าสิโซ่ผ้าอนันนาเพิ่นก็เลยออกไปตลาดก่อนไปถามหาว่ายากาเพิ่นนวลมาเลย5เม็ดกาว่าสิเอาให้เต็มที่เลยว่าสันเถาะพ่อค้าก็บอกว่าโอ้5เม็ดนี่สอดแจ้งพุ่นดีสอดแจ้งแล้วจักสิล่วงบ่ล่วงบ่จักแล้วพั่นน่ะเอามาเลยว่าสันว่าพ่อไปฮอดเฮียนนำเลยเที่ยเดียวเลย5เม็ดเพิ่นกาว่าจังใดก็สินำหมดคืนให้ผู้หญิงติดใจให้ได้ว่าซั่นเถาะหลังจากนั้นตื่นมื้อเช้ามาเพิ่นก็ไปร้านค้าซั่นตัวอันขอน้ำมันมวยจักขวดนะครับว่าซั่นโอ้คือสิสอดแจ้งเลยเนาะพ่อข้าว่าเอวคือสิลำบากเนาะเจ็บเอวคักตีบ่เจ็บแขนเอ้าคือสิได้เจ็บแขนเมื่อคืนผู้สาวบ่มาพันนะ
2: เอาหมุนม้วนผ่านกันไปก็ว่าไปสละพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆก็ส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องชาวสวนอย่างห้าวควรสิต้องฟังอ้าวเฮากำลังมวนซืนอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยบ่าวสีทนคนผู้หายผู้นี่ล่ะบ่ว่าสิเฮ็ดอีหยังอยู่ก็แล้วแต่กำลังสิตำบักฮูงลกผมงอกนอนเวนสมหัวเว้าพื้นคนฟังได้บอดเฮ้เฮ้เฮ้โซเล่พาวาพีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อฮอร์โมนท่านายางเคยกีดเจ็ดมีดแปดมีดจังสิเต็มกระโปงโซเล่พาวาพีเมียมฝาสีทองสองมีดเท่านั้นเต็มกระโปงรู้ว่าสิมีปัญหาเกี่ยวกับเชื้อโรคเชื้อราราดำราย้อยราชมพูเปลือกเน่าเงาเน่าโดยปัญหาที่พี่น้องพ่ออยู่กันเป็นประจำได้น้ำยางน้อยน้ำยางไหลบ่เต็มที่ไหลพ่อกับปิดกับปอยต้นยางส้มเปลือกแข็งกีดยากเชื้อรารบกวนโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเด้อเรื่องเชื้อโรคเชื้อราเจอเข้าไปนี่เซ็ตบอส บ่มีเหลือไม่มีสารตกค้างปลอดภัยกับผู้เฮาทรายและก็สิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวโดยเฉพาะปัญหารวงได้น้ำยางน้อยน้ำยางไหลบ่เต็มที่น้ำเลี่ยงหลายโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเปิกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลสะดวกต้นยางบ่ซ้อมเพราะว่าเป็นฮอร์โมนบ่แม่นสารเลงอ้าวอยากได้น้ำยางหลายๆมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดได้ราคาดีพร้อมจังใดกับฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อติดต่อข้ามาที่เบอร์0438401122มีเก็บเงินปลายทางเด้อสำหรับร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็กลิ้งกลางกันเข้ามา

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: พ่อใหญ่เคนเพิ่นเป็นพ่อค้างัวควายว่าซั่นเถาะเพิ่นก็ไปประจําละทุกวันอาทิตย์ไปตลาดนัดงัวควายนั่นแม่อยู่อาทิตย์นึงซะแล้วเพิ่นอยากลองสมรรถภาพของเจ้าของว่าสิยังโอเคบ่ว่าซั่นเถาะขายงัวได้3ตัวกําไรก็เติบซะแล้วเพิ่นก็ได้เพิ่นก็ใช้บริการผู้หญิงซะแล้วเพราะว่าตลาดนัดโคกระบือนี่สิมีผู้หญิงขายบริการมาเด้สมัยนี้ว่าซั่นเถาะเพิ่นก็เลยไปซะแล้วไปฮอดโรงแรมบ่ฟังฟ้าฟังไฟหยังแล้วปิดไฟนำเลยเล่าก็ได้โดนเติบเรียบร้อยเพิ่นก็อยากฮู้สมรรถภาพของเจ้าของว่าซั่นเถาะก็เลยถามผู้หญิงเป็นจังไดข่อยโอเคบ่พะนะผู้หญิงก็เลยตอบว่าก็3บ่บ่ใหญ่เค้นแล้วก็ง้องเนาะแม่นอีหยัง3บ่ว่าซั่นบ่าถามผู้หญิงว่าผู้หญิงก็บอกว่าบ่แข็งบ่เข่าและก็บ่ขึ้นเงินพะนะ
1: ผ่านไปเว้าน้อหัวมวนไปสละทะลึ่งตึงตังพอได้ยิ้มพอได้หัวมันจังสิบ่เฒ่าเร็วอะส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซ่านคือเก่าเหมือนเดิมโดยเฉพาะช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนของเฮาควรสิติดตามควรสิฟังเดี๋ยวมื้อนี้บ่าวสิทนมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาต้อนมาฝากโซเรพาลาพรีเมียมเด้อต้นยางมีปัญหาบ่ว่าสิเป็นเปลือกแข็งเปลือกบ่นิ่มกรีดยากกรีดไปแล้วน้ำยางก็ออกพ่อกระปิดกระปอยบ่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำเลี้ยงก็ไหลออกมาผสมกับน้ำยางก็เฮ็ดให้น้ำยางบ่มีคุณภาพบ่เป็นที่ต้องการของตลาดมีน้ำซ้ำน้ำเลี้ยงไหลออกมาหลายๆนี่ล่ะสิเฮ็ดให้ต้นส้มโดนไปโดนไปกะตายไปก่อนเวลาอันควรปัญหาที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งกะเชื้อราราย่อยแน่ราดำแน่ราชมพูแน่เปลือกเน่าเงาเน่าล่ามไปหอดหากเน่านี่อันตรายโซเลพาล่าพรีเมียมกำจัดเชื้อราได้คักคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของโซเลพาล่าพรีเมียมเฮ็ดให้หากใหญ่หากแข็งหากดกดึงอาหารมาใส่ได้หลายต้นกะสิใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายสันตัวสิซอยสมานแผลบ่ว่าสิเป็นแผลเก่าแผลใหม่สมานแผลเก่ารักษาแผลใหม่ให้หายเร็วบ่แม่นสารเล็งเด้อแม่เด้อหาลองคนบ่สิเข้าใจว่าเป็นสารเล็งซึ่งเคยไปซื้อน้ำท่องตลาดมาใส่จากแม่นน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมกันมุนเอเล่ยางกะสิบ่ได้คุณภาพขายกะสิบ่ได้ราคาบ่เป็นที่ต้องการของตลาดคันอยากให้ต้นยางต้นใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายอายุการใช้งานยืนยาว
0: โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อ
1: เอาใส่ก่อนรวยก่อนหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ
0: 043840122
1: ฝ้าวโทรฝ้าวโทร

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง
1: หญิงสาวนั่งหนึ่งเพิ่นมักปลูกผักว่าซั่นเถาะแต่ว่าผักในสวนเพิ่นน่ะบ่ค่อยงามเพิ่นก็เลยไปเบิ่งสวนของพ่อใหญ่สาบักเขือเทศมีตะนวยแดงๆสดๆเพิ่นก็เลยถามพ่อใหญ่สาพ่อใหญ่มีเคล็ดลับอีหยังบักเขือเทศจังแดงสดแท้ก็บ่มีอีหยังหลายขนาดว่าพ่อใหญ่ย่างแก้ผ้าต้อหน้ามั่นซุมือซุมือมันก็เลยอยากอายมันก็เลยแดงว่าซั่นว่าได้ยินจังสันเพิ่นก็เก็บไว้ในใจมึงเด้อสิไปเฮ็ดอยู่ในสวนเจ้าของคือว่าอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งพ่อใหญ่สามีโอกาสย่างพันสวนสาวอันนั้นเพิ่นก็เอิ้นถามเป็นจังใดไรล่ะบักเขือเทศตัวแดงดีบ่คะนะบ่พ่อใหญ่บักเขือเทศบ่เป็นยังแต่ว่าบักแตงกวาน่ะผิดปกติทั้งใหญ่ทั้งแข็งกินก็บ่ได้คะนะ
2: เอาว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆเข้าไว้อย่าซะซีเรียสคักหลายคอยเป็นคอยไปเฮ็ดให้อารมณ์ดีเข้าไว้มันจังสิบ่เท่าง่ายผมจังสิบ่งอกอ้าวเฮากำลังอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยบ่าวสีทนคนผู้หายแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวลๆมาเว้าสู่ฟังเฮ่ห์สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮาสมัยเสมอนี่เอิ้นว่ายุคโลกาภิวัตน์บ่ว่าสิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยเมื่อยดอกเครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันเป็นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดมูเนี่ยใส่รถบัสหรือแม่กระทั่งดำสมัยสมือนี่มีทีมงานรับดำดำด้วยคนดำด้วยรถก็แล้วแต่ผู้เป็นเจ้าของหน้านี่นอนถ่าอยู่เฮียนถ่าเขาสิมาขึ้นเล่าเองแต่ว่าค่าใส่จ่ายบาทเนี่ยโอ้ถ้าลองคนหอดบ่เหลืออีหยังลุบขึ้นอีกตั้งหากส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาดเนี่ยจมเป็นเสียงเดียวกันกีดย่ามใดนำยางกะพ่อกระปิดกระปอยนี่มาแล้วมาแล้ว บาวซีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเล่พาราพรีเมียม
3: จำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทอง
2: ขยายท่อนำยางเพิ่มปริมาณนำยางให้ได้หลายคืนรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มโปโซเล่พาราพี่เมียมบ่ให้เกิน3มีดอันนี้ยืนยันจากพี่น้องที่เพิ่นเอามาใส่ว่าเป็นบ่าวสีทนเว้าเองและกล้าท่าพุ่นแล้วคันอยากพิสูจน์เบิ่งว่า3มีดเต็มแท้บ่บ่ยากเด้แหละพ่อเอามาใส่ลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของโลดอย่าให้ไผมาตัวใดประเภทรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย่อยราดำราชมพูซัมมูนี่นี่บ่เจอเข้าไปม้อยมับเกี้ยงมิลินบ่เหลือซากหรือแม้กระทั่งอาการใบโลนที่เพิ่นเอิ้นว่าไฟทอบท่อราซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบก็บ่มีครัวต้นก็สิบ่แข็งแรงบ่ใหญ่น้ำยางบ่หลายส้มคันปล่อยไว้โดนก็ถึงกับเฮ็ดให้ต้นยางตายพุ่นแล้วปัญหาซัมมูนี่นี่จิบจ้อย
3: โซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเฮ็ดให้ต้นยางของเฮาอุดมสมบูรณ์ผลิตน้ำยางได้หลายต้นกระบอส้มนอกจากนั้นก็จิทำนาทีขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยง
2: กระสิบมีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาให้เปล่าประโยชน์เฮ็ดให้ต้นส้มคุณภาพยางกระสิบดีบ่เข้มข้นบ่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาบ่ดี
3: ปัญหาโมนิสิบ่เกิดขึ้นเด็ดขาดโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้ออ้าวจังใดก็เกรงกลางเข้ามา043840122เก็บเงินปลายทางรู้ว่าร้านค้าร้านขาย

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: หลวงพี่สององค์เพิ่นถามกันหลังจากที่กลับจากกิจนิมนต์มาหลวงพี่องค์หนึ่งก็เลยถามอ้าวคุณฟ้าวหนีกลับมาให้หยังเจ้าภาพกำลังถวายสังฆทานกับปัจจัยไหมป้านะหลวงพี่องค์หนึ่งก็เลยตอบเอ้าบ่ได้ยินอีหยังติว่าสันว่าได้ยินหยังเอ้าผู้แม่ถามลูกชายนั่นไหมลูกซ่องอยู่ใส่ว่าสันเพราะนั่นก็บ่ปานใดดอกบัดค่ำท้ายนี่นะเพิ่นว่าจังใดข้าตาภิกษุผู้เจริญแล้วสิให้อยู่เฮ็ดหยังพะนะ
1: ก็ว่ากันไปสละทะลึ่งตึงตังไปพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ฮะจังไดก็อยู่เป็นโมกันเด้อแม่เด้อห้ามเปิดคลื่นหนีใครเปิดคลื่นหนีคนนั้นเป็นหนอนเฮ้เฮ้มวนกันอยู่มองนี่ละโดยเฉพาะอีพ่ออีแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังบาวสีทนสิได้นำปัญหาเกี่ยวกับสวนยางต้นยางและกับวิธีแก้ลงทุนน้อยแต่ได้ผลคุ้มค่าฮะจังใดกะฟังเป็นมูกันไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางควรจะฟังเมื่อนี่บาวสีทนมีของดีของเด็ดที่มูเฮาจำเป็นต้องเอามาใช้เพื่อแก้ปัญหาของต้นยางของเฮาโดยเฉพาะพี่น้องที่เจอปัญหาเปียกเน่าเปียกแข็งกีดยากกีดแล้วน้ำยางกระบอกออกมาตามสมควรออกกระปิดกระปอยมีน้ำซ้ำเชื่อราเชื่อราโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมสิดูแลรักษาโดยเฉพาะขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเพิ่มปริมาณน้ำยางให้ได้หลายเขินปกติเคยกีด7มีด8มีดโซเล่ผ้าราพี่เมียม2มีดบ่เกิน3มีดเต็มถ้วยซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ให้หายเร็วสังเกตว่าแผลสินิ่มกีดง่ายน้ำยางกะหลายเพราะว่าลำต้นแข็งแรงบาดนี้น้ำยางกะสิมีความเข้มข้นเป็นน้ำยางที่มีคุณภาพถ้าลังคนเพิ่นไปซื้อสารแรงตามท้องตลาดมาใส่เด้ถามว่าได้น้ำยางหลายบ่โอ้ไหลจวกจวกเทิงน้ำยางเทิงน้ำเลี้ยงหลังจากนั้นอีกบ่โดนกะสิเฮ็ดให้ต้นยางส้มอ่อนแอและก็ตายโซเล่ผ้าราพี่เมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่ปลอดภัยเทิงคนใส่เทิงต้นยางและก็สิ่งแวดล้อมน้ำโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเอาอยากได้น้ำยางหลายๆมีความเข้มข้นได้มาตรฐานต้องโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อมีขายตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรมาที่เบอร์043840122เก็บเงินปลายทางอีพ่ออีแม่ร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่าย

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: ผัวเมียคู่หนึ่งเพิ่นบ่ค่อยยอมกันว่าซั่นเถาะบ่ค่อยลดละว่าศอกกันคู่หนึ่งมาคู่หนึ่งก็ต้องสวนไปเป็นประจำผู้เมียมีน่ะเอิกน้อยจักหน่อยภาษาบ้านเฮากับว่านมน้อยนั่นล่ะแต่ว่าเสื้อในเพิ่นเต็มตู้อยู่สีใดงามเพิ่นเห็นเพิ่นก็ซื้อมาและเสียเวลาในการใส่ยกซ่องนี่ละเอาตัวนั้นมาใส่ก็แย่งซ้ายแย่งขวาบ่ถูกเอิกถูกใจคุ้มอยู่หั่นละฟ้าวปานใดก็ต้องเสียเวลาถ้าว่าซั่นเถาะผู้ผัวน่ะเคิดรำคาญมาโดนมีอยู่มื้อนึงเพิ่นอดบ่ได้เพิ่นเอายกซ่องเมียไปเผาถิ่มบัดว่าซั่นเถาะผู้เมียก็ถามว่าเจ้าเอาเสียในข่อยไปเผาถิ่มเฮ็ดหยังว่าซั่นผู้ผัวก็บอกว่าโอ้ยน้มน้อยๆจักสิใส่เฮ็ดหยังล่ะพะนะพ่อแอดแลดนี่ยังสิใส่อยู่ว่าซั่นผู้ผัวว่าว่าเมื่อล้นมาผู้เมียก็เอากางเกงในผัวไปเผาถิ่มบัดเพิ่นก็ถามผู้เมียว่าเอากางเกงในข่อยไปใส่เบิดว่าซั่นว่าผู้เมียก็บอกว่าเผาถิ่มหมดแล้วพะนะเอ้าจะเอากางเกงในข่อยไปเผาถิ่มเฮ็ดหยังผู้เมียก็ตอกขึ้นว่าโอ้ยพ่อแอดแลดนี่สิใส่เฮ็ดหยังพะนะ

0: อันไปกะทะลึ่งตึงตังไปสละพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเตอะหัวเตือนไปน้ำจังสิบ่เมื่อยกะยะไปเคร่งเครียดยะซี่เรียดอีหยังหลายหน้าตากะจังสิบ่เหี่ยวผมจังสิบ่งอกเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้อ้าวมวนกันอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านคือเก่าเด้อแม่เด้อโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้นี่ลาแวะแวะแวะอยู่กันเป็นประจำเฟ้นหาแต่แน่ดีๆมาตอนมาฝากโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮ้าที่อยากได้นำยางหลายๆนำยางมีคุณภาพมีความเข้มข้นตามที่ตลาดต้องการเปลือกนิ่มกีดง่ายนำยางไหลสะดวกเชื้อโรคเชื้อรากระบอมีมารบกวนบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเป็นตะสั่งคืออย่างนี่เปลือกเน่าหากเน่าเงาเน่ามูเนี่ยเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่ดับแนวเบิร์ดโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองแก้ปัญหาได้เร็วและก็ปลอดภัยบ่ว่าต้นยางหรือว่าสิ่งแวดล้อมว่าสันเถาะปลอดภัยไม่เสียเวลาเห็นผลทันตาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองบอกให้เข้าใจน้ำเด้อบ่แม่นสารเล็งบ่แม่นสารเล็งแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเฮ็ดให้ได้ปริมาณน้ำยางหลายขึ้นขยายท่อยางอุดท่อน้ำเลี้ยงรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ฮะจังไดกับฝ้าเอามาใส่เด้อแม่เด้อซื้อยังอื่นหมดหลายกว่านี่ดอกฮะจังไดกับโทรมาเด้อ
1: 0438401122
0: โซเล่พาราพรีเมียมไม่ใช่สารเล้งแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเ

0: 怕辣屁面发西汤，嗦嘞怕辣屁面发西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: มีผู้ชาย3คนเป็นหมู่กันหมอหนึ่งเป็นคนญี่ปุ่นหมอหนึ่งเป็นคนจีนอีกหมอหนึ่งเป็นคนไทยว่าสันเถาะ3คนเพิ่นก็ล่องวีซ่ากันซะแล้วโดยการฟันแมงวันแข่งกันคนญี่ปุ่นฟันแมงวันขาด2ท่อนเอ็งทำได้ไหมพะนะคนจีนก็บอกว่าโอ้ยเพิ่นๆว่าแล้วก็ฟันแมงวันชั่วขาด3ท่อนเป็นยังไง3ท่อนเลยพะนะส่วนคนไทยก็ว่าอู้กระจอกเบิ้งว่าแล้วก็ฟันแมงวันว่าซั่นเถาะแล้วแมงวันก็บินหนีซะหมู่คนจีนกับคนญี่ปุ่นก็หัวซะแล้วเออบ่มีความสามารถแกก็เลยว่าแมงวันที่เฮาฟันไปนะเป็นหมันแล้วพะนะ
2: มันม้วนผ่านกันไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ้ๆๆๆๆโซเล่พาราพรีเมียมเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วโซเล่พาราพรีเมียมเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวเกี่ยวกับเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เซ็ตบัดสิบ่มีปัญหาเรื่องเปลือกเน่าเปลือกแข็งสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มเปลือกหุ้มไว้แผลบ่ซ้ำแผลหายไว้ว่ามีสารตกข้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาถ้าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงกรีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นหยอดน้ำกดลงไปค้นจัก 2-3 เทียเท่าไรแล้วเหนียวตุ้ยเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดทั้งเต็มโปโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองบ่เกิน3มีด เอามาใส่เบิ่งใส่ให้เห็นกับตาจ้าของบ่แม่นทาแต่ว่าอยากให้พิสูจน์โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทอง
3: อ้าวฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท
1: ์0438401122
2: สั่งกันเข้ามามีเก็บเงินปล่อยทางพร้อมร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาดปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้

0: ู่ด้วยกัน
1: ร้อยสามจุดห้าเมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

เป็นไรไม่รอกใจเรื่องระหว่างเราเก็บไว้ไม่บอกใครรู้กันแค่เธอและก็ฉันเป็นความลับตลอดไปไม่เคยแคร์โน้ตที่รักเธอปลอดภัยยังห่วงใยเธอเสมอถ้าเธอยิ้มฉันไม่สนเธอก็

สวัสดีครั้งครับก็ขอให้ท่านมีความสุขกับบทเพลงคาราบาวนะครับนี่คือตำนานที่ยังมีลมหายใจอยู่

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: และโครงการที่ไม่คุ้มค่าควบคุมต้นทุนภาครัฐเพิ่มงบลงทุนที่สร้างผลตอบแทนและรักษาพื้นที่ทางการคลังเพื่อรองรับวิกฤตในอนาคตนอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่าหากรวมภาระบำนาญเงินสมทบกบข.และค่ารักษาพยาบาลข้าราชการที่ยังขาดงบประมาณกว่า 104,000 ล้านบาทสัดส่วนประจำอาจสูงถึง76%พร้อมเสนอให้ทบทวนหลักเกณฑ์การตั้งเงินสำรองของกบข.เพื่อลดภาระงบประมาณในระยะยาวส่วนมาตรา6งบกลางสมาชิกตั้งข้อสังเกตถึงความเหมาะสมของวงเงินขณะที่นายพรดอนปริศนานันทกุลรองประธานคณะกรรมการวิสามัญชี้แจงว่าการกำหนดวงเงินพิจารณาจากสถิติการใช้จ่ายและภาระที่ไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้รวมถึงจัดสรรงบกลางประมาณ 6,000 ล้านบาทเพื่อรองรับภาระที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีคลองด่านเนื่องจากคดีและการเจรจายังไม่สิ้นสุดส่วนกยศ.ซึ่งสมาชิกเสนอให้นำงบประมาณที่ปรับลดไปเพิ่มให้กองทุนนายพรดอนระบุว่าปีงบประมาณ 2,570 กยศ.ได้รับการจัดสรรเพิ่มเป็นประมาณ 9,000 ล้านบาทจาก 5,000 ล้านบาทในปี 2,569 จึงควรเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนโดยเฉพาะ

0: ตรา1ถึงมาตรา7งบประมาณรายจ่ายของสำนักนายกรัฐมนตรีและอยู่ระหว่างการพิจารณามาตรา8งบประมาณกระทรวงกลาโหมจากทั้งหมด41มาตราโดยจะพิจารณาต่อในวันที่8ถึง9กันยายนนี้วาสนาตระเกตรายงาน
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2และ3ในวันแรกว่าภาพรวมเป็นไปด้วยดีโดยยืนยันรัฐบาลพร้อมรับฟังทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหากประเด็นใดเป็นประโยชน์การดำเนินงานของรัฐบาลจะนำกลับไปประยุกต์ใช้และดำเนินการให้เกิดผลอย่างเหมาะสม
2: ดีครับดีในสภาก็มีการให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นก็ทางรัฐบาลก็รับฟังทั้งฝ่ายกรรมาธิการทั้งฝ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรงไหนที่มันเป็นประโยชน์เราก็ต้องเอากลับไปประยุกต์แล้วก็ดำเนินการก็เป็นการเมืองสร้างสรรค์ครับ
1: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งเนรเทศชาวฝรั่งเศสเหตุมีพฤติกรรมข่มขู่ก่อความเดือดร้อนรำคาญขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยสั่งเนรเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกไปนอกราชอาณาจักรหลังมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นสร้างความแตกแยกในเชื้อชาติศาสนาและในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงรวมถึงมีพฤติกรรมคึกขนองอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยโดยศาลจังหวัดเกาะสมุยได้มีคำพิพากษาว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522พิพากษาปรับ 10,000 บาทแต่จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงปรับ 5,000 บาทซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวอยู่ในข่ายถูกในประเทศจึงมีคำสั่งให้นายเควินออกไปนอกราชอาณาจักรโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการดำเนินการนี้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเนื่องจากชาวฝรั่งเศสรายนี้มีพฤติการหรือมีความประพฤติไม่เหมาะสมถือเป็นบุคคลที่ประเทศไทยไม่ประสงค์ให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรส่วนนายยาคอฟโอฮยอนชาวอิสราเอลซึ่งถูกในประเทศไปก่อนหน้านี้และมีรายงานว่าจะยื่นอุทธรณ์นั้นสามารถดำเนินการได้ตามที่กฎหมายกำหนด
2: ก็กฎหมายมีแล้วก็ต้องใช้ก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีฮะยังไม่เห็นครับแต่ว่าสิทธิในการอุทธรณ์เนี่ยก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีเพราะว่าคนที่ลงนามในประเทศเขาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะก็เป็นขั้นตอนก็เดี๋ยวก็ให้เขาอุทธรณ์มาที่นายก
1: ส่วนกรณีความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพื้นที่กับโครงการก่อสร้างสุสานชาวยิวในจังหวัดฉะเชิงเทราจะไม่มีการต่อใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินดังกล่าวเป็นสุสานทั้งนี้การพิจารณาอนุญาตให้ก่อสร้างสุสานในประเทศไทยต้องคำนึงถึงความรู้สึกและความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชนชาวไทยเป็นสำคัญด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตรวจสอบสุสานชาวยิวทุนต่างชาติและนอมินีทั่วประเทศ
3: นายพลพีสวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบโครงการสุสานชาวยิวแห่งใหม่ในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเคยจะรับอนุญาตในปี2564แต่ใบอนุญาตหมดอายุในปี2566และไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตในปี2567เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจพบการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานทั้งระยะห่างจากถนนและแม่น้ำตามที่กฎหมายกำหนดขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองโดยพบร่างผู้เสียชีวิต4ร่างซึ่งคาดว่า3ร่างถูกนำเข้าพื้นที่หลังใบอนุญาตหมดอายุจังหวัดจึงเตรียมทำหนังสือให้ย้ายออกมิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนอีก1ร่างที่เข้ามาในช่วงใบอนุญาตยังมีผลจะตรวจสอบข้อกฎหมายเพิ่มเติมว่าสามารถคงอยู่ในพื้นที่ได้หรือไม่นอกจากนี้ได้สั่งตรวจสอบสุสานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวยิวทั่วประเทศประมาณ 4-5 แห่งคาดว่าจะทราบผลภายใน2วันหากพบการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องจะดำเนินการตามกฎหมาย
4: เรื่องสุสานเนี่ยเขาขออนุญาตในการดำเนินการเนี่ยปี64 แต่ว่าในปี66เนี่ยใบอนุญาตทั้งหมดอายุไปเขาก็มีเจตนารมณ์ในการที่จะมายื่นขอต่อ

0: ใบอนุญาตพอมายื่นขอต่อเสร็จปุ๊บท่านนายอำเภอกับคนที่เกี่ยวข้องก็ลงไปสำรวจนะครับสรุปว่าก็เป็นวิธีการก่อสร้างที่ผิดหมดเลยผิดมาตรฐานเพราะฉะนั้นใบอนุญาตตอนปี67ก็ไม่ได้ต่อให้นะครับเขาก็มีการยื่นอุทธรณ์ไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณเวลานั้นก็ไม่ได้อนุญาต
1: ขณะเดียวกันกรมการปกครองได้ขยายผลตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจของชาวต่างชาติโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบกรณีทุนเทานอมินีและการอำนวยความสะดวกโดยคนไทยในการประกอบธุรกิจหรือขอใบอนุญาตโดยมิชอบโดยขณะนี้พบนิติบุคคลกว่า 1,500 บริษัทที่มีพฤติการถือครองที่ดินผิดกฎหมายและมีบริษัทต่างชาติอีกประมาณ 14,000 บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบครอบคลุมที่ดินกว่า 5,800 แปลงมูลค่ารวมกว่า 60,000 ล้านบาทโดยกลุ่มที่พบความผิดชัดเจนจะดำเนินการบังคับจำหน่ายที่ดินขณะที่กลุ่ม 14,000 บริษัทจะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน15วันนอกจากนี้ยังพบชื่อคนไทยประมาณ 50,000 รายที่อยู่ในกลุ่มบริษัทดังกล่าวและเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจึงจะตรวจสอบว่าเป็นการให้ใช้ชื่อโดยสมัครใจหรือถูกนำชื่อไปใช้โดยไม่รู้ตัวชวิษาประทุมมารายงาน
2: ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยยกระดับมาตรการป้องกันบริษัทนอมินีถือครองที่ดินเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันและส่งเสริมการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย
3: นายพลพงศ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยสำรวจข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและเพิ่มมาตรการเข้มป้องกันไม่ให้บริษัทนอมินีถือครองที่ดินโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะให้การสนับสนุนข้อมูลทางทะเบียนนิติบุคคลผู้ถือหุ้นและงบการเงินเนื่องจากการใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวหรือนอมินีถือเป็นการบิดเบือนระบบเศรษฐกิจไทยสร้างความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันและส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยพร้อมบูรณาการกับทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดเพื่อสืบสวนตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดและขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่โปร่งใสเป็นธรรมและส่งเสริมการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย
4: ต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยอันนี้ต้องบอกเลยเรายินดีต้อนรับอย่างยิ่งถ้ามองในมุมกลับเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นผลดีสำหรับคนที่เข้ามาถูกต้องด้วยลองคิดดูเข้ามาถูกต้องแล้วก็มาแข่งขันกับคนที่มาแบบไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับมันเพราะฉะนั้นมันคือแฟร์เกมอะใครอยากมาก็มาแบบถูกต้องแล้วก็อยู่บนเงื่อนไขเดียวกันคุณก็มีต้นทุนมีค่าใช้จ่ายที่เหมือนกันนะครับไม่ได้ไปลักลอบทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องเพื่อจะลดต้นทุนไม่ใช่อันนี้ผมว่ามันเป็นผลดีต่อภาพรวม
3: ทั้งนี้ข้อมูลการถือครองอสังหาริมทรัพย์และอาคารชุดโดยนิติบุคคลจากกรมที่ดินพบว่ามีจำนวน 144,706 รายโดยประมาณ90%เป็นการถือครองโดยนิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนตั้งแต่0.01ถึง49%นันทิกากิตปาโลรายงาน
2: คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเดินหน้ากำกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่า GP เป็นเวลา6เดือนพร้อมตรวจสอบความเป็นธรรมในการกำหนดค่าธรรมเนียม
5: พลตำรวจโทพิทยาสิริรัตน์กรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.เปิดเผยว่าปัจจุบันกขค.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการจำนวนมากเกี่ยวกับกรณีแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซปรับขึ้นค่า GP ค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชั่นต่างๆซึ่งผู้ประกอบการเห็นว่าการปรับขึ้นดังกล่าวอาจไม่เป็นธรรมและส่งผลกระทบต่อต้นทุนการดำเนินธุรกิจกขค.จึงใช้อำนาจตามมาตรา60แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพ.ศ. 2560สั่งให้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นเวลา6เดือนพร้อมให้ส่งข้อมูลและเหตุผลประกอบการปรับขึ้นเพื่อให้กขค.ตรวจสอบหลักเกณฑ์ความเหมาะสมและประกอบการพิจารณาว่าการกำหนดค่า GP และค่าธรรมเนียมต่างๆมีความเป็นธรรมและเหมาะสมหรือไม่หากแพลตฟอร์มไม่ส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนดกขค.จะใช้ข้อมูลที่มีอยู่เป็นหลักในการพิจารณาดำเนินการต่อไปทั้งนี้กขค.ไม่ได้กำหนดเกณฑ์ค่า GP แต่จะพิจารณาว่าแพลตฟอร์มใช้หลักเกณฑ์และเหตุผลใดในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและมีความเป็นธรรมหรือไม่
6: เราพบเรื่องร้องเรียนนี้มากส่งอีเมลมาร้องเราเป็นจำนวนมากทุกแพลตฟอร์มว่ามีการขึ้นค่า GP โดยไม่เป็นธรรมเราก็ใช้มาตรการ60ที่เรามีอยู่ตามมาตรา60นะครับให้เขาหยุดการขึ้นค่า GP ค่าธรรมเนียมค่าคอมมิชชั่นทั้งหลายภายใน6เดือนซึ่งระหว่าง6เดือนนี้ให้เขาส่งข้อมูลการคิดค่าที่เขาขึ้นราคาเนี่ยเขาใช้เหตุผลอะไรเราก็รอคำตอบเข้ามาภายใน6เดือนถ้าเขาไม่ส่งเราก็จะใช้ข้อมูลที่เรามีอยู่ฝ่ายเดียวนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเขาต้องส่ง เราไม่ได้กำหนดแต่เราอยากรู้ว่าเขาใช้หลักอะไรในการกำหนดเขากำหนดเป็นธรรมหรือไม่
5: นอกจากนี้คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าจะนำข้อมูลที่ได้รับจากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซมาใช้ประกอบการจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางกำกับดูแลเพื่อให้การกำหนดค่าธรรมเนียมของแต่ละแพลตฟอร์มมีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดดิจิทัลปุริมปราศโสภาภารายงาน
2: อัตราเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.53 จากราคาน้ำมันและหมวดอาหารที่เพิ่มขึ้นตามกำลังซื้อจากโครงการไทยช่วยไทย plus
7: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปประจำเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ 102.67 ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.53 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย8เดือนแรกของปีนี้สูงขึ้นร้อยละ 1.37 ปัจจัยหลักมาจากหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ที่ขยายตัวร้อยละ 2.99ตามราคาอาหารสำเร็จรูปข้าวสารเจ้าไข่ไก่และผลไม้สดซึ่งเป็นผลจากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสและปริมาณผลผลิตที่ลดลงจากสภาพอากาศแปรปรวนรวมถึงหมวดอื่นๆที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มที่ปรับสูงขึ้นร้อยละ 2.23 นำโดยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางและเมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์เงินเฟ้อทั่วโลกประเทศไทยยังคงมีอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำเป็นอันดับที่31จาก135เขตเศรษฐกิจและอยู่ในอันดับที่3ของกลุ่มประเทศอาเซียนส่วนแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อในเดือนกันยายนนี้คาดว่าจะยังคงขยายตัวเป็นบวกต่อเนื่องจากราคาน้ำมันและอาหารสำเร็จรูป
8: นะครับแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นนะครับของอาหารสดนะครับอันนี้ก็ไก่สดผักสดแล้วก็ผลไม้สดนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งก็ของกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นจากไทยช่วยไทยพลัสนะครับแล้วก็ประกอบกับสภาพอากาศนะครับที่มีความแปรปรวน
7: ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยอีกว่าในช่วงไตรมาสที่4มีความเสี่ยงที่อัตราเงินเฟ้ออาจปรับตัวสูงขึ้นแตะระดับร้อยละ 2.7 หากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังคงยืดเยื้อและเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญกำลังแรงในช่วงปลายปีซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนพลังงานและสินค้าเกษตรกระทรวงพาณิชย์จึงยังคงคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไปตลอดทั้งปีนี้ไว้ที่กรอบเดิมที่ร้อยละ 1.5 ถึง 2.5 โดยมีค่ากลางที่ร้อยละ 2.0ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อหารือการยกระดับความมั่นคงตามแนวชายแดนและเตรียมความพร้อมการประชุมวาระสำคัญในปีนี
9: ้นายเสียศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยนายธนสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อร่วมหารือกับดาโตเซรีอุตมาฮาจีโมฮัมหมัดบินฮาจีฮาซันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีระหว่าง2ประเทศให้เป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นการยกระดับความมั่นคงตามแนวชายแดนการเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการส่งเสริมความเชื่อมโยงพร้อมพัฒนาพื้นที่ชายแดนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้ง2ฝั่งนอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ทั้งสองประเทศจะผลักดันร่วมกันในการประชุมสำคัญที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในปีนี้ได้แก่การประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยมาเลเซียครั้งที่16และการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดนระดับรัฐมนตรีระหว่างไทยกับมาเลเซียครั้งที่7ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: องค์การอนามัยโลกให้การรับรองประเทศไทยที่สามารถกำจัดโรคหัดเยอรมันได้สำเร็จจากนโยบายให้วัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันโรคมากว่า40ปี
10: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าองค์การอนามัยโลกได้มีหนังสือแสดงความยินดีต่อรัฐบาลไทยเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาและประกาศรับรองอย่างเป็นทางการผ่านเว็บไซต์เมื่อวันที่5กันยายน2569ว่าประเทศไทยสามารถยุติการแพร่เชื้อหัดเยอรมันประจำถิ่นและบรรลุเป้าหมายการกำจัดโรคหัดเยอรมันได้สำเร็จทั้งนี้โรคหัดเยอรมันเคยเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญโดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์และทารกหากติดเชื้อในระยะแรกของการตั้งครรภ์อาจทำให้แท้งบุตรทารกเสียชีวิตในครรภ์หรือเกิดกลุ่มอาการหัดเยอรมันแต่กำเนิดซึ่งส่งผลให้เกิดความผิดปกติของหัวใจการได้ยินและการมองเห็นซึ่งประเทศไทยได้เริ่มแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมันมาตั้งแต่ปี2520และบรรจุวัคซีนหัดเยอรมันเข้าสู่แผนงานระดับชาติในปี2529ก่อนขยายให้ครอบคลุมเด็กทุกคนในปี2536 พร้อมพัฒนาระบบเฝ้าระวังและสอบสวนโรคควบคู่กันมาอย่างต่อเนื่องความสำเร็จของประเทศไทยครั้งนี้จึงสะท้อนถึงความต่อเนื่องของนโยบายสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและความแข็งแรงของระบบสาธารณสุขไทยที่ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องหลายทศวรรษและถือเป็นความสำเร็จของคนทำงานทุกระดับแต่ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงจากผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศจึงต้องรักษาระดับภูมิคุ้มกันของประชากรให้สูงต่อเนื่องนฤมลอุดมพรรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเร่งช่วยโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมปรับโอนงบประมาณประมาณ40ล้านบาทก่อนสิ้นปีงบประมาณ2569เพื่อดูแลนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนงบประมาณดังกล่าวจะช่วยบรรเทาภาระของสถานศึกษาเสริมสภาพคล่องและรักษาความต่อเนื่องของการเรียนการสอนในพื้นที่ขณะเดียวกันรัฐบาลยังรับฟังข้อเสนอการขยายสิทธิค่ารักษาพยาบาลให้ครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานโดยรัฐบาลย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือโรงเรียนต้องเดินต่อครูต้องมีกำลังใจและนักเรียนต้องได้เรียนอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
14: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
15: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายโมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านเปิดเผยต่อสถานีโทรทัศน์ของทางการอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านเตรียมประกาศพื้นที่จำกัดการเดินเรือแห่งใหม่ในอ่าวเปอร์เซียในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยพื้นที่ดังกล่าวจะเริ่มจากจุดที่อิหร่านระบุว่าเป็นแนวปิดล้อมของสหรัฐและขยายอาณาเขตออกไปยังอ่าวเปอร์เซียบางส่วนพร้อมเตือนว่าเรือลำใดที่แล่นเข้าสู่พื้นที่ดังกล่าวจะถูกอิหร่านขึ้นบัญชีคว่ำบาตรนายเรซาอียังกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านจะเผยแพร่แผนที่เส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศผ่านช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางใหม่ซึ่งอยู่ในเขตน่านน้ำของอิหร่านและโอมานและจะอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของอิหร่านโดยขณะนี้อยู่ระหว่างรอการลงนามในอีกไม่กี่วันข้างหน้านายเฮนรี่เจมานูรงโฆษกสำนักงานตำรวจท้องถิ่นของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ตลาดแห่งหนึ่งในเมืองปานิยาจังหวัดปาปัวกลางของอินโดนีเซียในช่วงเช้ามืดของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยเพลิงไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วไปยังอาคารพาณิชย์หลายคูหาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต11รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก6รายนอกจากนี้ยังสร้างความเสียหายต่อแผงร้านค้าและอาคารบ้านเรือนอย่างน้อย40หลังนายมานูรงระบุว่าแม้เจ้าหน้าที่จะส่งดับเพลิงและรถฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าพื้นที่ประสบภัยแต่การดับเพลิงเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากอาคารบ้านเรือนและแผงร้านค้าตั้งอยู่ติดกันอย่างหนาแน่นทำให้เจ้าหน้าที่ใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงในการควบคุมสถานการณ์ขณะที่สาเหตุของเพลิงไหม้อยู่ระหว่างการสอบสวนต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ฉบับที่2 ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายน2569จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนในช่วงวันที่9ถึง11กันยายนนี้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34 ถึง36องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:35 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 42 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:16 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07
16: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
13: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
15: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Quality Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality
2: 103.5 MHz Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศแห่งเสียงเพลงที่สุดแสนประทับใจในอดีตไม่รู้ลืมย้อนวันวานไปกับรายการระเบียงเพลง
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการระเบียงเพลงวันนี้เสนอเพลงฝากดินขับร้องโดยผ่องศรีวรนุชครับ

วันนี้รายการระเบียงเพลงจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับผ่องศรีวรนุชผู้ขับร้องเพลงฝากดินครับผ่องศรีเรียนหนังสือชั้นประถมปีที่1ถึง4ที่โรงเรียนวัดแก่นเหล็กครับเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้สอบเรียนต่อชั้นม.4แต่ว่าต้องออกจากโรงเรียนเพราะว่าฐานะทางบ้านไม่อำนวยและก็ยังสงสารแม่ที่ต้องพายเรือเร่ขายขนมหาเลี้ยงครอบครัวอยู่คนเดียวก็เลยตัดสินใจออกจากโรงเรียนด้วยความเสียดายครับนับตั้งแต่เด็กๆผ่องศรีมีความรักด้านการร้องเพลงเป็นพิเศษนะครับดังนั้นเมื่อสบโอกาสที่ละครเร่คณะของหนูสุวรรณประกาศละครเร่ชื่อดังจากจังหวัดเพชรบุรีเดินทางมาแสดงที่อำเภอมโนรมเธอจึงไปสมัครเพื่อขอทำงานกับคณะละครเร่ซึ่งเจ้าของคณะก็มองเห็นว่าผ่องศรีมีหน่วยก้านดีจึงได้เมตตารับไว้ใช้งานทั่วไปในคณะระหว่างนั้นก็ได้ทราบว่าผ่องศรีมีความสนใจในการร้องเพลงเป็นพิเศษทั้งผ่องศรีเองก็มีน้ำเสียงที่ดีมากครับก็เลยได้ให้โอกาสผ่องศรีได้ขึ้นร้องเพลงสลับฉากหน้าม่านและก็เล่นเป็นตัวละครประกอบเป็นครั้งเป็นคราวครับซึ่งผ่องศรีก็ได้แสดงความสามารถอย่างโดดเด่นทั้งยังกระตือรือร้นในการฝึกฝนการเต้นระบำประกอบเพลงจนแคล่วคล่องเป็นที่พอใจของเจ้าของคณะเป็นอย่างยิ่งทำให้ค่อยๆขยับฐานะจากนักแสดงประกอบเป็นตัวละครสำคัญมากยิ่งขึ้นและก็กลายเป็นนางเอกประจำคณะในที่สุดโดยได้แสดงเป็นนางเอกในเรื่องสโนว์ไวท์เป็นเรื่องแรกโดยนับว่าเป็นนางเอกที่อายุน้อยที่สุดในคณะนะครับเพลงฝากดินเป็นอีกหนึ่งเพลงนะครับที่ผ่องศรีวรนุชขับร้องได้เป็นอย่างดีแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของแฟนเพลงหลายๆคนเป็นเพลงดีที่เรายังคงคิดถึงมาจนถึงปัจจุบันจากเรื่องราวชีวิตของผ่องศรีวรนุชทำให้รู้ว่าเธอเป็นคนที่สู้ชีวิตหมดเวลาของรายการระเบียงเพลงแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้าร่วมอนุรักษ์เพลงไทยหลากสไตล์ในรายการระเบียงเพลงสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: การจิตอาสาพระราชทานจังหวัดราชบุรีได้น้อมนำแนวพระราชดำริโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจมาขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยร่วมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณศาลหลักเมืองเพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่สำหรับการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองนราธิวาสประจำปี2569ระหว่างวันที่9ถึง11กันยายนเพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมศาลหลักเมืองให้เป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธาของประชาชนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจัดการประกวดออกแบบพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เพื่ออนุรักษ์คุณค่าประวัติศาสตร์และรักษาวิถีชีวิตของชุมชน
3: นายอรรถพลเริกพิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการประกวดการออกแบบโครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์บริเวณป้อมมหาการภูเขาทองวัดสระเกศวัดราชนัดดาโลหะปราสาทและวัดเทพธิดารามเพื่อพัฒนาคูคลองและคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลองในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เปิดโอกาสให้ชาวไทยมีส่วนร่วมกำหนดอนาคตพื้นที่ประวัติศาสตร์ผ่านการผสานสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อมและวิถีชุมชนโดยเปิดเผยว่าการประกวดครั้งนี้มุ่งเน้นสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนาครอบคลุมพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติโดยเปิดรับแนวคิดการพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อส่วนรวมเพิ่มพื้นที่สีเขียวปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองส่งเสริมการเข้าถึงของคนทุกกลุ่มและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนโดยรอบตามแนวพระราชดำริสืบสานรักษาต่อยอดเชิญชวนนิสิตนักศึกษาบุคคลนิติบุคคลและหน่วยงานทั่วไปร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบ

0: แสงความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในการยกระดับระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดูโดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าเรือนจำเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคเนื่องจากมีผู้ต้องขังเจ้าหน้าที่และญาติเข้าออกจำนวนมากโดยข้อมูลปี2568พบการระบาดในเรือนจำถึง91เหตุการณ์ส่วนใหญ่เป็นไข้หวัดใหญ่โรคโควิด-19 และอาหารเป็นพิษจึงจำเป็นต้องมีระบบแจ้งเหตุที่รวดเร็วเพื่อควบคุมให้ได้ทันท่วงทีซึ่งทัฟฟี่ฟองดูเวอร์ชันเฉพาะเรือนจำอยู่ระหว่างพัฒนาให้มีระบบแจ้งเตือนและยกระดับการแจ้งเตือนอัตโนมัติหากการสอบสวนโรคล่าช้าเกิน72ชั่วโมงเพื่อให้ผู้บริหารส่วนกลางติดตามและสั่งการได้อย่างทันท่วงทีคาดว่าจะเริ่มเปิดให้ใช้งานฟังก์ชันดังกล่าวในปีหน้าด้านทันตแพทย์หญิงศรียาดาปาลิมาพันธ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวว่าทัฟฟี่ฟองดูที่พัฒนาโดยสวทช.เป็นระบบบริหารจัดการที่เชื่อมโยงหน่วยงานให้ทำงานบนข้อมูลชุดเดียวกันนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชื่นชมทหารช่างไทยที่ปฏิบัติภารกิจในซูดานใต้ที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ให้ประชาชนในพื้นที่รู้จักการพึ่งพาตนเอง
2: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวผ่านระบบทางไกลกับกำลังพลกองร้อยทหารช่างไทยผัดที่6ซึ่งปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในสาธารณรัฐเซาท์ซูดานเพื่อรับฟังผลการปฏิบัติงานตลอดจนให้กำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศพร้อมเน้นย้ำให้ผู้บังคับบัญชาให้ความสำคัญกับการดูแลความเป็นอยู่ของกำลังพลและครอบครัวอย่างต่อเนื่องพร้อมกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลไทยโดยเฉพาะการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่เพื่อส่งเสริมการพึ่งพาตนเองและนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นบทบาทสำคัญของกำลังพลไทยที่ปฏิบัตินอกเหนือจากภารกิจรักษาสันติภาพช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสะท้อนบทบาทที่สร้างสรรค์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติประกาศยกย่องศิลปินแห่งชาติประจำปี2568จำนวน12คนจาก3สาขาน
3: างสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเปิดเผยว่าคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติใน3สาขาได้แก่สาขาทัศนศิลป์สาขาวรรณศิลป์และสาขาศิลปะการแสดงสำหรับปี2569มีศิลปินที่มีผู้เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณารวม595คนโดยคณะกรรมการได้พิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติครั้งนี้จำนวน12คนประกอบด้วยสาขาทัศนศิลป์ได้แก่นายพีรพงษ์ดวงแก้วด้านประติมากรรมนายชัยรอดมหาดำรงกุลภาพถ่ายนายพรธรรมธรรมวิมลภูมิสถาปัตยกรรมนายวีรธรรมตระกูลเงินไทยการออกแบบประณีตศิลป์สาขาวรรณศิลป์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวการปทุมสูตรนายไมตรีริมปิชาติและสาขาศิลปะการแสดงนายสมศักดิ์ทัตตินาฏศิลป์ไทยโขนนายตึกปลอดฤทธิ์ลิเกป่านางอังคณางสิริมณีหมอลำลำเพลินนายวิชัยปุญญยันต์ดนตรีไทยสากลนายนัทยันตรักษ์ดนตรีสากลและศาสตราจารย์กิติคุณสุรพลวิรุณรักษ์ภาพยนตร์และละครด้านนายพรธรรมธรรมวิมลศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติจากการที่ได้มีโอกาสถวายงานด้านสถาปนิกของกรมศิลปากรที่ผ่านมาได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชพิธีสำคัญของประเทศได้แก่งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรรัชกาลที่9และพระเมรุมาตรสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยยึดหลักรูปแบบถูกต้องตามโบราณราชประเพณีและพระราชกรณียกิจที่ทำให้ประสบกรณิกรอยู่ดีมีสุขมาริชโยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีพร้อมกำชับดำเนินงานอย่างโปร่งใสยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางสร้างความเชื่อมั่นภาครัฐ
4: นายอนุทินชาญวีรกูล

0: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานโดดเด่นด้านการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะพร้อมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง240แห่งที่ได้รับรางวัลเป็นการยืนยันการทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพโปร่งใสและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งเชื่อว่าท้องถิ่นที่เข้มแข็งคือรากฐานของประเทศที่มั่นคงสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนซึ่งต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำมีความซื่อสัตย์ยึดประชาชนเป็นที่ตั้งไม่ซื้อข้อสอบและไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ทำร้ายประเทศไทยโดยเฉพาะข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนหากคนเหล่านั้นเข้ามาด้วยวิธีการเป็นการกระทำที่ทุจริตประเทศไทยคงไม่มีอนาคตที่ดีได้พร้อมขอให้องค์กรที่ได้รับรางวัลทุกแห่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเชื่อมั่นด้วยผลงานที่ประชาชนได้เห็นและสัมผัสได้จริงพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคาดว่าโครงการไทยเที่ยวไทย plus จะใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทเร่งสรุปรายละเอียดเสนอคณะรัฐมนตรีตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้
2: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทย plus ว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอวงเงินงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วโดยวันพรุ่งนี้จะหารือกับนายเอกนิติ
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
4: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
5: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
5: Shipper Center
6: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
7: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทย ราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์เมลยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: กราบสวัสดีครับพี่น้องป้องปายสมองสมอนเด้อเอาวันนี้ฝนบ่ตกเมื่อคืนนี่ฝนตกแห้งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้กับฟ้ากำลังหึมๆมากขึ้นกันนะครับให้เวลาเก่าของเขาละล่ะนะครับคือประมาณจัก2ทุ่มเศษๆมันจะมาแล้วฝนนะนะครับเมื่อคืนนี่ก็ท่วมอู้ยท่วมนั้นโรงเรียนถนนหนทางก็ว่าถือว่าท่วมหลังหน้ามันระบายบ่ได้ยามมื้อเช้ามันก็บกไปให้ว่ารถแล่นบ่ได้รถน้อยรถมอไซค์จมลงไปนะครับเพราะว่าน้ํามันหลายมันขึ้นตกแห้งครับนะพี่น้องตกโดนพร้อมตกจนสอดแกงนะนะครับตั้งแต่เห็นฝนมากก็มีแต่มื้อคืนนี่แหละนะครับแห้งอีหลีน้องนั่นครับพอสําได้สํานึงนะครับมื้อนี้นะครับกะกับมืออื่นกับมีโอกาสตกอีกนะครับตกคือเก่าเนาะเพราะนั้นมองแล้วว่าท่านได้ตกมันก็สิตกไปละนะครับอย่าประมาทเด้อพี่น้องนะครับประหวังในวันที่พอทุกคนสักผ่าสักแพ้ไว้เห็นแดดๆขึ้นมาคราวเดียวเลยตกหึมๆโลดนะครับเพราะช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนนะนะครับเอาฮัลโหล
1: ฮัลโหลจ้า
0: ครับ
1: เนี่ยพอฟังเพลงไอ้เด้อก็กินขึ้นกินไอ้เด้อ
0: ซื้อเพลงถือว่านี
1: ่จ้าซื้อเพลงมันก็กินขึ้นกิน
0: แท็กแล้ว
1: ขอบอกไปเด้อขอบอกไปแม่ท่านปีสองพันปีไอ้เด้อไอ้เพลงไอ้เด้อ
0: ครับ
1: จ้าไอ้แม่ด้านแม่สาวบัดด้านไตไอ้เด้อเว้เม็ดตาลมาด้านใต้เม็ดเชียงเม็ดเสียไร่เด้อถูกถามพ่อไม่เด้อเม็ดท่องลอยพร้อมจ้าไม่มามาคนสวยพ่อไม่เด้อจ้าแบบเม็ดถือเม็ดเรียนเม็ดล้านไม่เด้อเม็ดพันเอสาวกาลสินคนสวยเม็ดน้อมเม็ดจวนเม็ดหน่อยเด้อเม็ดบุญงามเม็ดคุณเกี่ยวเม็ดแม่เทียนเด้อแม่เทียนลุกมาแต่แม่เทียนเอ้ยลุกมาฟังเพลงเด
0: ้อไอ้พุ่นนอนสนิท
1: เออจะมาตรงหัวหนามันก็มีมูเนาะ
0: พุ่นนอนสมองก็ยังไ
1: งนั่งคนเดียวเอิญมัวฟังน้ำเหมือนตัว
0: พุ่นนอนสนิท
1: ก็นอนเดียวหัวหนาแล้วก็เดี๋ยวจะอีเจ้า
0: ฮะ
1: นั่งโต๊ะนั่งอยู่นี่แล้วนอนอยู่นี่นั่งนั่งฟังเพลงอยู่นี่เดียว
0: บ่อันผู้สาวฟังเพลงแม่คือเอิญมันขึ้นมาฟังมันนอนสมองก็ยังไง
1: อยู่หันละ
0: เตี้ย
1: เลี้ยงมาหน่อยจนลงอยู่หันละบ่นอนหรอกเขาเดาเลี้ยงมาหน่อยจนลงหันหน่อยเอ๋ผมมีหมาคุณกระไรพันคุณหมาหน่อยกระไรไอ้สองพ่อปีพูดตนเด้อทำไมอันว่าหลานไม่กินอันมันเลยทำทำไมตัวจ้าตัวจ้าหวานแค่น้อยยังหวานสิ
0: น้องไม่ร้ายหลายในฝนตก
1: เงยๆเนี่ยเดี๋ยวไปเบิ่งโอ้ยสวนกับกวางบ้านเนาะ
0: น้ำไม่หลายสนิทอันนี
1: ้สวนบางสวนบางกวางเกินไปตักปลูกก็รอพ่อหน้าโยกไก่นั่นโยกไก่สวนไก่บ้านสวนพ่อหน้าก็หลายเดี๋ยวเบิ่ง
0: ครับต้มน้ำไม่ก็กินกับลาบปลาวังแรงนั่นล่ะ
1: เห็นดูเห็นดู
0: ก็แซ่บอยู่ได้ล่ะเพราะแล้วแรงอยู
1: ่ปลูกดีบ้านจะปลูกผักโอ้ยงามเนาะเนี่ยใหญ่เห็นเดี๋ยวเบิ่ง
0: พัก
1: งาม
0: ขนา
1: ดเนาะ
0: เฮ็ดไปสั้นล่ะพ่อได้บ่เหงา
1: บอกเป็นคุณได้เด้อ
0: ครับ
1: สวัสดี
0: ครับสวัสดีครับจากไปหน่อยวันสีฐานนะช่วงนี้ก็น้องไม้หลายพี่น้องนะครับฝนตกมากนี่ลำนำหน่อยโอ้ยน้องไม้ขึ้นไว้ครับมันกินมาท่านมันสิลำใหญ่ก่อนมันสิเป็นบังเป็นยังไปก่อนนะครับที่การปลูกไผ่สำหรับไว้จะกินเนี่ยเขาเจ้าบ่ให้มันเกิน4ลำนะนะครับก็มันออกมากคือสับก็บ่สับถิ่มก็คือสับไปเฮ็ดกินแนวอื่นแล้วล่ะนอมันไปนะครับเออบางคนก็เอาลำมันไปจะเฮ็ดนะครับเอาลำมันไปจะใส่งานใส่นั่นใส่นี่เฮ็ดคอกเป็ดคอกไก่กันแล้วแต่ได้ยิ่งกันเฮ็ดเป็นเพื่อจะกินนอน่ะเขาจะเอาไว้แค่4ลำนะครับตอนนั้นก็สิพ่อหน้าฝนมันก็จะขึ้นสลึบมากเลยครับเพราะว่าอย่างเพราะว่าขันหลายลำมันสิเริ่มแย่งอาหารกันนะครับ ใหม่ๆก็เป็นจังซี่ล่ะพี่น้องเงียบๆนะครับก็บ่เป็นหยังเฮาก็ฟังเพลงไปพี่น้องพลคนก็ทันได้เฮ็ดทันได้ฮู้จักเวลาเวลาดอกเลยครับตัวนี้ 2:00 น. จักขาดสายหนาวก็กล้าเอาเพลงนี้ก็มอบให้สาวสัมผัสทั้งอวดกันเป็นจอบขอมาตั้งแต่ก่อน

0: ร้อนก็ร้อนอาบน้ำทีไรสบู่ที่ใช้ก็ไม่ได้ถึงใจอาบแป๊บเดียวเหนียวตัวอีกละกลิ่นก็ไม่หอมทำไมมันไม่เหมือนโฆษณาเลยอ่ะซื้อมาก็แพงแพง
1: ลองใช้สบู่ที่พ่อเพิ่งซื้อมาดูสิ
0: ยี่ห้ออะไรเหรอคะพ
1: ่ออ๋อสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองเขาทำมาจากสมุนไพรล้วนๆเลยนะกลิ่นก็หอมฟองก็เยอะที่สำคัญมีหลายสูตรทั้งสูตรมะขามน้ำนมข้าวกลิ่นมะลิและสูตรรวมสมุนไพรเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวของเขาดีรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาหรือ อย.เรียบร้อยแล้วด้วย
0: แล้วจะหาซื้อได้ที่ไหนอะคะ
1: ก็นี่เลยสนใจก็สั่งซื้อหรืออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อได้ที่
2: บ่าวชูศิลป์080-979-8200 080-979-8200
3: อยากได้สบู่ในแคปสบู่ก็จะเดินทางมาฮอดมืออื่นนะครับฮอดมืออื่นคือวันเสาร์นะฮะจำนวนหลายสูตรว่าจะเป็นนมเขานมแพะนะครับมะขามมะละกอขิงนะครับและกะขมิ้นนะครับมะฮอดแน่นอนเนาะนะครับพี่น้องอยากได้กะสร้างกันได้นะครับได้มือสองมือนี่ละนะครับขันมะฮอดวันเสาร์ขันมะฮอดบ่คำเขาก็จะทรงช่วงบ่ายนะครับกะสามารถที่จะฮอดพี่น้องวันอาทิตย์แต่ว่าขันมันมาคำก็ต้องทรงวันอาทิตย์นะครับฮอดพี่น้องวันจันทร์ไปสั่นนะครับเนาะเอานะครับฝากพี่น้องได้รุ่นเนี่ยมื้อนี้เป็นเงียบๆจังได๋ผู้พี่น้องไปใส่เบิดนะไปใส่เหมือดคือจังได๋นี่เป็นฝนตกทางพุ่นติถึงสลับกันเออเนาะเว้าทาอยู่นี่ล่ะเอาว่าเป็นหยังบ่มีผู้ใดขอก็เปิดเพลงทิมแล้วก็นี้คือมื้อคืนนี่ล่ะอยากอีหยัง

0: บดเคี้ยวการรับประทานอาหารทั้งของหวานผลไม้หรืออาหารที่เป็นอ่อนแข็งนุ่มหรืออะไรก็ตามนั้นเราจะต้องผ่านช่องปากปัญจสีได้รับคำถามมามากมายเลยเรื่องของฟันโยกฟันคลอนมีปัญหาเรื่องของกลิ่นปากรากฟันเสียเหงือกร่นเนี่ยทำยังไงนะคะมีสมุนไพรตัวไหนที่ดูแลได้ลึกขนาดนั้นที่เลยค่ะไม้เจียเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคือเขาจะมีหนามอันแหลมคมเป็นอุปสรรคในการเดินป่าปรานป่านั้นฟันทิ้งหมดเลยน่าเสียดายมากปัญจสีต้องอนุรักษ์นะคะไม่งั้นเราไม่มียาสีฟันดีๆมาใช้นี่มาดูว่ายาสีฟันที่ดีสำหรับการทำความสะอาดเหงือกและฟันมีอะไรบ้างแน่นอนค่ะว่าคนสมัยก่อนนั้นใช้ไม้เจียเกลือก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ฟันสะอาดนะคะอันนี้คือของโบราณแล้วก็ส่วนอื่นๆก็อาจจะมีไม้ฝรั่งสะระแหน่ค่ะความสดชื่นจากการบูรพิมพ์เสนเหล่านี้เป็นต้นอันนี้ก็คือสูตรพื้นๆแต่สูตรเด็ดนอกเหนือจากข่อยหรือฝรั่งอะไรต่างๆเหล่านี้ไม้เจียไม้จะดูแลลึกไปถึงรากฟันดูแลลงลึกไปถึงเหงือกนะคะถ้าเหงือกร่นแล้วเวลาเรายิ้มนั้นโอ้เสียบุคลิกภาพเลยค่ะหันมาใส่ใจนะคะในการเลือกใช้ยาสีฟันที่เป็นสมุนไพรพร้อมกับการเลือกใช้น้ำยาบ้วนปากไว้สำหรับกลั้วคอกลั้วปากนะคะดูแลเรื่องของช่องคอได้เป็นอย่างดีค่ะ
1: สนับสนุนโดยยาสีฟันปัญจสีผสมไม้เจียไม้โกทับกิ่งฝรั่งพิมเสนสะระแหน่การบูรบำรุงรากฟันกำจัดหินปูนคาบกับชาคาบกาแฟและรากฟันเหงือกบวมได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อดีเจชูศิลป์080-9798200
2: สารพิษภัณฑ์ของสมุนไพรปัญจสีเข้ากับมียาสีฟันเดนสวัสดิ์ก็50บาทแต่พี่น้องบ่หลายเนาะนะครับเป็นแบบตลับแต่กับน้ำยาบ้วนปากนะครับมีแป้งพัดหนาคือกันนะครับอันละ120บาทพัดแล้วจังหนาบายุศิลป์นี่ก็พัดเด้ก็สิขอรายการกับพัดให้มันนวลๆสีหน้านวลและคนอ้วนนักเลงยานต้องว่าจังซี่เด้ พยายามเหลือเกินฮัลโหล
3: ฮัลโหลค่ะ
2: โอ้เสียงดังฟังสักเนาะก็เบิ้งคือกันล่ะนี่ก็ได้เพราะกันเบิ้งจะเปลี่ยนปิดเครื่องเบิ้งจะเปลี่ยนนี
3: ่ตาดีได้เที่ยงออกว่าก็นี่จะช่วยว่าข่าวที่ตัวอยู่กันขอฟังเซ็นตองได้ป่า
2: วเออก็เบิ้งฟิลิปปินส์กับเวียดนามยันเหล่าไทยก็ชนะไปแล้วล่ะ
3: จ้าไทยก็ชนะแล้วจ้า
2: เออ
3: ก็เบิ้งขอฟังเพลงหันหักหัวใจจะได้ล่ะนะเจ้าบ่าวมนต์แสนลองจ้า
2: ครับบ่ครับมันสิฮอดผมมืออื่น
3: วันอาทิตย์ตะวันเนาะ
2: ก็สิว่าขันมาวันอาทิตย์กับวันจันทร์ครับ
3: จ้าจ้าจ้าจ้าอันละมาเที่ยงขอมอบในตะวันเด้อ
2: ครับ
3: มอบจะหาลูกก็แก้มอตะวันแม่ที่ทองแม่พันเอ็ดมาพ้นท้องหนองดังมือตะวัน
2: โอเคแม่ต้องลอยไปยังไดบู้น้ำท่วมนะบู
3: ้ว่าแม่น้ำอันนั้นท่วมพลบอลแม่น้อยที่ฐานใช่เปล่า
2: บ่แม่แม่ต้องลอย
3: แม่ต้องลอยบ่จ้า
2: เพิ่นไปใส่บู้คือมัน
3: ว่าจะคิดเสียจะเคลียร์เนาะเปล่าเนาะ
2: คือมันรถไฟเพิ่นเฮ็ดสถานีรถไฟไปกวมเฮียดเพิ่นตื่นให้จังได๋ให้เงียบ
3: เออมันยินเสียงมันจะเคลียร์
2: จังว่ายิน
3: เลย
2: นี่มันต่อไปต่อล่างรถไฟยันเขาอยู่หันแถวนั่นแต่ก็ล่างขามซี่ขามนั่งไป
3: วันวันแรกไปเบิกท้องว่ามันล่างรถไฟบุญเบา
2: อยากเบิกแห่งว่าให้กล้วยพันเนี่ยน้องหันแล้วมันติดไล่ไปหัน
3: จ้าจ้าไอ้จ้าเจร้ายยันสองพันสี่เลยนะจ้า
2: โอ้จ้าจ้าจ้า
3: อันมามาเพื่อนน้อยสีดานในน้ำมาเด้อ
2: ครับ คืออย่างนี้จ้ะ
3: คือจีรอรอหลอกให้ก็น่ายสั่งตอบสวยเลยนะมาเด้อ
2: เจ๊สุดเท่านั้น
3: จ้าสวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับได้ครับอ้าวได้ครับเพื่อนละคนก็ว่าฮอดใสละบ่าวฮอดมองเก่านี่ละมื้อหยังละบ่าวก็นี่มื้อนี้วันศุกร์เดี๋ยวสิเป็นมื้ออีหยังแล้วพูดได้บ่จักมื้อจักเว้นเนาะอีหยังนี่เสียอยู่จ้าโอ้ยพากันไปเบิ่งวอลเลย์บอลเหมือนละก่อนแล้วก็ว่าโอ้ยสักใครก็บ่จัดสักว่าสิบ่จัดได้ดิจักหน่อยบ่ยากน่ะก็เปิดเทปทับก็ได้ดอกเนาะอ้าว
3: โตเก่งจ้าวะนะ
2: ครับผม
3: โตเก่งเนี่ยวันนั้นแม่ตกบ่ตึกสิเด้
2: เออไข่มันตกแม่ยังบ่ตกก็บ่หามบ่ามันบ่ตก
3: ฟังมาจ้าสึกว่าห้องพร้อมนี่
2: อืม
3: จะมีเจ้าละวะเออถืออยู่ว่าสิฟังก็บ่ได้ฟังมันคิดอยู่ไหนด้วยย่านเพิ่นย่านเพิ่นอยากฟัง
2: เนาะเออมันย่านหยังว่าอีฟ้าหรอมันแต่ฝนฟังโลด
3: ขอฟังเพียงอันต้นลมพัวผือนะจ้า
2: ครับ
3: จ้ามองไปหาแม่น้อยเด้อขอหาเมียงด้วยจ้า
2: ครับ
3: ให้น้องเดินจนแม่ดื้อเอากระสินน้ำแม่พัดเห็ดจนด้วยจ้าดื้อเมียเสียวน้ำแม่ดื้อเอากระสินน้ำแม่ด้วยจ้าดื้อ
2: ครับ
3: กลับไปชุดแกงตัวสายด้วยจ้าดื้อ
2: ครับ
3: กระปูมือแกะจนแม่ดื้อคุณผู้ฟังบอกพยานคุณ
2: เออ
3: แง่งแง่งเนาะจ้าก
2: ับธรรมดา
3: แกงตัวสายด้วยจ้าดื้อ
2: ครับ
3: จ้าสวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับนะครับอ้าวผู้ใดเบิ่งวอลเลย์บอลเจ้านี้ก็ไทยแข่งไปแล้วล่ะนะครับเป็นโครงการของซิวิลีกซิวิลีกก็หมายถึงว่าซิวิลครับก็หมายถึงว่าเอาตั้งแต่เอเชียใต้เฮานี่ล่ะมีประเทศแต่เนี่ยล่ะซี่11ประเทศแต่ว่าประเทศที่เขาจะมีวอลเลย์บอลก็มีประเทศไทยฟิลิปปินส์เวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียมีอยู่4ประเทศนะครับเออแล้วก็มีประเทศอะไรอีกล่ะเออนั่นแหละมี4ประเทศนะครับอืมมีซ้ํานั่นนะเออมีแข่งกันอยู่ซ้ํานั่นล่ะน้องๆก็จังเฮ็ดซ้ําเฮ็ดไอ้แข่งกันซื่อๆนี่แหละนะครับว่าประเทศใดที่แข่งเก่งกว่ากันในโซนนี้โซนเอเชียใต้เฮานี่มีโซนประเทศลาวประเทศเขมรเพิ่นก็บ่ได้ส่งเนาะนะครับอืมประเทศมาเลเซียก็บ่ได้ส่งนะครับอืมบ่ได้ส่งเขาแข่งประมาณนี้ล่ะนะครับก็ส่งแต่ผู้ส่งเนาะก็ยังผู้โทษนี่แหละก็แล้วแต่ผู้โทษเอาฮัลโหลฝนตกบ่เนาะทางคุณ
3: ฝนตกบ่น่ะ
2: เศร้าเหรอไป
3: อ่อนจังหน่อยอยู
2: ่มันอ่อนนี่บีบเบิ่งติมันก็ยังบ่เขียบนี่ติเดี๋ยวเบียบเบิ้งบ่ได้ติโอ้สนุกเนาะสนุกโทรไว้ผู้ใดญาติโทรก็ยังว่า
3: โทรแม่นบ่โทรก็มีผู้ฟังอยู่ว่าน่ะ
2: เอาเขาเจ้าก็จะย่านฝนเนาะเขาเจ้าสิบ่ฟังตั่ว
3: โอ้เขาเจ้าฟังดี
2: ครับเอ้ยดีจังเนาะ
3: แม่นไปลูกนี่แม่นไปลูกหมานเขาเจ้าว่า
2: ว่าจังได๋
3: เจ้าตำบลสะอาดแม่เพชรคุณแม่เพชรอันฟังบ่เนาะตอนนี้เนาะยังฟังดีคุณตำบลสะอาด
2: ตำบลสะอาด
3: พ่อเพิ่นมีโรงพยาบาล
2: โอ้ตำบลสะอาดทั้งพี่ทั้งบ้านนั่นถ้าเสียวพี่เนาะ
3: เพิ่นคุยกันดีกันเนาะมันคุยกับเจ้ามาคุยโดนแต่ว่า
2: จักอย่างก็เจ้าเออให
3: ้แม่เพิ่นตั้งมีที่กันเพิ่นมาเมื่อแรงเขาอันขอเพียงได้เด้อประจักษ์เพิ่นว่า
2: บุ้ยพี่พ่อกันอยู่ไสล่ะนั่น
3: อยู่โรงพยาบาล
2: โอ้ส่วนมากกันยังพ่อกันยังสั้นเนาะกับบ่อยู่วัดกันอยู่โรงพยาบาลเนาะอายุหลายมากขึ้นนี
3: ่ไปตรวจฟันกันหาไปตรวจฟัน
2: กับบ่ตรวจบ่หวานกับไปถอนเขียวเออกับบ่สั้นกับไปกับบ่สั้นกับไปวัดเออไปฟังธรรมฟังหยังเออไปสั้นอืม
3: ว่าได้ถอนฟันจอยไปตรวจต่อจ้ะไปอบยาสม
2: ุ
3: นไ
2: พ
3: รต่อนะ
2: เออเอาเฮ็ดลงไปก็ได้ไปโรงพยาบาลบ่ต้องออกง่ายหรอกเป็นแหนกนั่นเป็นแหนกนี่อยู่หั่นล่ะ
3: เพราะว่ามันมันเป็นแล้วมื้อเงินจังโอ้มื้อวันจันทร์จังมาเด้อแม่หรือเพราะว่าก็ได้ลงไปตรวจ
2: มันเป็นหยังมันเป็นเขียวข้วยคือเขียวเจ้าของ
3: เขียวข้วย
2: คือบ่มีเขียวเจ้าของจักหลิมคือบ่มีเขียวเจ้าของมีแต่เขียวง้อเขียวคุ้ยแต่หั่น
3: เขียวต่อ อมันเองว่าหนา
2: เออเอ้ยเอามีดไปผ่าเอาได้ผ่าต่อนี่มั้ยช่วงนี้บ่มีเขียวเจ้าของนี่มีแต่เขียวควายว่าติโอ้ยเลี้ยงไว้หลายคอกเนาะ
3: มันย่ําเขายากก็เลยจะถอนบ่ได้ถอนจ่อยพ่นหลาย
2: เออคนไปคนก็ไปโรงพยาบาลล่ะโรงพยาบาลก็ไว้สําหรับให้คนไปคนป่วยล่ะไป
3: นี่จะปวดเบาหวานเต็มอื้นตึงอยู่
2: ที่พวกเบาหวานติ
3: เบาหวานได้ครับเต็มมีแต่เบาหวาน
2: หมอก็เป็นพยาบาลก็เป็นเบาหวานทั้ง
3: เป็นคือกันนั่นน่ะ
2: เป็นคือกันเป็นซ่ากันคือกันเขาเรียกว่าโรคเรื้อรัง
3: แต่ว่าแม่บ่เป็นหรอกเบาหวานแม่บ่อยากเป็น
2: เ
3: ป็นความดันอยู่
2: นั่นไม่ว่าจะเป็นในคนดอกมันก็สิมาเองมาคือยังรถไฟน่ะรังเข้ามาทีละขบวน2ขบวนไก่มันอยู่น้ำกันนี่ล่ะมันหลอดกับว่าก็อยู่น้ำกันน่ะเลี้ยงนั้นไว้คือผีปอบเนี่ยมันสิงอยู่นี่ล่ะ
3: แม่ว่าค่อยมีโรคอ
2: ีหยังซุ่มบ่มีโรคเลยซุ่มบ่มีโรคเที่ยวเขาต้องโรงพยาบาลเนาะกลับไปหยัง
3: ไปถอนฟัน
2: นี่ก็ไปถอนเขียวแล้วก็ไปเสริมเขียวแล้วก็ไปดัดลวดจน
3: มันเป็นพ่อกันกับแม่เพชรอุ่นตำบลตาด
2: ก็สิ
3: เพิ่นเขาพ่อกันดีคักเนาะ
2: เพิ่นก็รู้จักแม่เสริมแม่เสริมดังปานนั้นติ
3: รู้จักคนตายตัวหน้า
2: บ
3: ่ไอ้ที่ก็เป็นแม่บ้านเนาะคบกันหลายบ้านหลายหมู่ก็ได้พ่อกันตำบลนั้นตำบลน
2: ี้โอ้ตำบลตำบลนี้เขาจะร่วมมาเนาะซุ่มผู้เฒ่าไปพ่อกัน
3: มาย่ามาซุ่มกันเป็นตำบลขึ้นมา
2: เออมาซุ่มกันกับพ่อกันควักหากันทางวิทยุนี่ล่ะอุ้ยฮาเอ้ยหำพอดีที่เป็นผู้จังซี่
3: น
2: ั
3: ดก
2: ัน
3: ไปกินข้าวคุณจ้าซี่ค
2: ุ
3: ณจ้า
2: เออไปกินข้าวกินซี่เออนั่งแล้วก็นั่งไปจ้าซี่ไปเบิ่งหยังไปกินหยัง
3: เพียงอันหักสาวเสริมสวยเรื่องว่าหนาเด้อ
2: โอ้ยผู้ใดบ
3: ่ไปคอยในเด้อมื้อนี้มื้อจันทร์เนาะคุณแม่เปียกฟังเด้อคุณแม่หลวงพ่อนมื้อนั้นน่ะอยู่ตลาด
2: ฮักสาวเสริมสวยเออก็ไปเป็นผู้เสริมสวยไปหาดัดผมหยองที่เราไซโล่หลายๆมาอันนั้นขามขึ้นเนี่ยมันหยองๆเหมือนกัน
3: นัดได้คนกระดัดตรงหน้าแม่ดัดอยู่มื้อนี้2หัว
2: เออนัดได้คนกระดัดสิเอาหัวละจักบาทล่ะ
3: 200ท่านจองว่าน่ะ
2: แต่คือเอาแพงแท้
3: ห
2: ัวเราสองร้อย
3: ว
2: ันนี้แม่หัวผมกับว่ามีเพราะสินจะเอาของข้าจะวันยังก็ไหลแต่เออผมล้นไปเลยลื่นนี่
3: เจ้าแห้งเอาแพงเลยในดัดเสือแม่ดัดอันบวกเป็นเขาดัดเสือใช้ดัด
2: เสือเออคนที่เสริมคนที่เสริมสวยได้คู่เหตุสมเสริมบุญแต่มีความสวยซะก่อนถ้าไม่มีความสวยจะไปเสริมเด้อมันติดตื้มกว่าเก่าเสริมไม่
3: ตัดห
2: ั
3: วเด
2: ีย
3: วก็เด
2: ือ
3: แล้วการ
2: อันเอาน้ำยาหยังล่ะออดาดคือหยังล่ะคือใบโพคือหยังคือคือหยังล่ะคือใบโพคือหยังคืออ
3: ัน ยา
2: สระผม
3: น้ำยายวดยวดตัว
2: ใส่ถ้วยที่บ่นี่ใส่หยังถ้วยกาไก่บ่
3: ใส่หลอดใส่หลอด
2: ก
3: ับมันมีอันหลอดอันนั้นอยู่เนาะหลอดอันที่เป็นแบบเป็นน้ำยาใส่ม้วนผมดัดผมให้กับเจ้า
2: ดัดผมปฏิ
3: น้ำยาใส่
2: ถ้าส่งหยังล่ะส่งเพชรจล่าบอกว่าส่งหยัง
3: แต่ถ้าเราสิมาส่งไหนเฮ็ดได้เปิ้ด
2: ส่งฟ้าล่าส่งบอบเถบอบทุ้ยไปซะเด้อ
3: เฒ่ามันบ่มีส่งหยังดอกนะ
2: มันสิแต่ส่งหยังส่งงามๆดีจังได
3: ๋งามๆธรรมดานี่ล่ะ
2: เอ้ไปดัดผมถ่าผู้ใดเนาะเน
3: า
2: ะ
3: ผู้เฒ่าเนาะผู้สาวบ่มีดอก
2: ดัดนั้นเป็นร้อนนั่นร้อนนี่เนาะ
3: อาชีพของชีพปีมันนัดน้ำแม่เวิร์ดนั่นน้ำมูนี่แถวมูนี
2: ่วันละ200ดิเงินผู้เฒ่าได้เท่าไหร่เดือนละ300อันนั้นเงินนั่นบัตรคนจนก็จะว่าเบิดสตีตี
3: สิเวิร์ดอีหยัง
2: ผู้มาเฮ็ดแม่เงินผู้เฒ่าก็จะได้เดือนละ600 700มื้อเดือนนี้ก็ไปละ200เดี๋ยวนี้400
3: แม่แฮงบ่ได้เนาะเงินอันวัด จ้าสิไหนเนี่ย
2: เอาผู้เฒ่าบ่ได้ติเงินผู้เฒ่า
3: เงินผู้เฒ่าได้อยู
2: ่เออ
3: บัตรประกัน
2: น่ะแกก็ให้ตามอายุไขนั่นโอ้อันอายุนั่นล่ะแล้วว่าเป็นคน
3: เคยได้
2: เคยได้อีหยังบัตรอีหยัง
3: แม่เคยได้อยู่

0: มาตรวจสอบแม่บ่ได
1: ้บัตรคนจนเฮาเป็นคนรวยเลือรังล่ะเนาะก็ยังว่าตะกี้เป็นคนจนมาตลอดเพราะเขาประกาศ17กรกฎาคมเราเป็นคนรวยขึ้นไปใน1วันก็ยังว่าไม่มี
0: ด้วยเหล
1: ือ
0: ร
1: ัง ด้วยเหลือรังพวกนึงก็จนเหลือรังเจ้าๆอันใดเอารวยเหลือรังนี่ล่ะอยากยิเลียยิเลียอีเลือดอยู่นี่ล่ะอืม
0: ขึ้นไหนแม่บ่บาดนี่ช
1: ั
0: ด
1: ฮะเขาบ่ขึ้นแล้วเขาก็เบิดพุ่นล่ะเขาก็เบิดซิดพุ่นแล้วเขาเฮ็ดใหม่พุ่นแล้วย่ำใดบ่
0: แ
1: ก
0: ไปอุทธรณ์นี่มื้อนี้ฮะอันใด
1: ไปอุดรบ่ติเพิ่นไปใส่ก็คือไปไก่แต่อุทธรณ์อุดรก็มาใหม่ก็โอ้ยหูก็บ่ได้ยิน
0: ไปอุทธรณ
1: ์ติเขาว่าสิไปอุดรไปรถคิวใดซั่นเขาสิถามพันใส่นี่เออก็หามันได้เนาะอืม300ก็ซื้อบงชิรถนี่หัวล้านนึงพุ่นละอืม
0: หมายก็สร้างหัวเจ้าไป
1: เอาสร้างหัวผู้ใดเจ้าของรวยเรือลั่งไปแฮงล่ะเอาเอื่นเขาบักจังได๋เนาะเขาเป็นนายกเนาะ
0: เอิ้นมันโหด
1: หมอมันบ่จักเฮาดอกบ่ติคันเอิ้นว่าบักนี่มีแต่พวกดังเด้จังบักสมบัติบักมิตรเทพบัญชาบักอีหยังบักดาวบ้านดอนมื้อนี่โอ้ยดังบักสาธิตมันแห่งดังเนาะ
0: นี่อันนั้นมันแห่งดาสักไอ้ว่ายไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยมันแห่งดาบ่จักใน
1: เท่าไหร่เอ๋มันก็ดาไปโลดอีนั่นนี่ก็ไปแต่สร้างดาเขาก็ได้จะเกิดมาดาซะโดยอย่างได้อย่างรอกันแย่มันเห็นเขาเห็นอย่างบ่ถือจังแนวที่ด่าแต่เขาเถอะ
0: ด่าเขาปากเ
1: ถื่อด่าเห็นอย่างด่าใส่ซาด
0: ม
1: ัน
0: บ่ได้เงิน
1: แล้วเออสิไปหาด่าอย่างจงภูมิใช้เติดที่เกิดเป็นคนรวยจนตัวให้เราทําไปอีหลากอีเลียตามเฮียนตามซานว่าซั่นผู้พระผู้หญ้ากินซั่นน่ะหญ้าอีหยัง
0: แม่เพชรบ่หัวกวนอยู่ปากนี่เราปาก
1: เราจะหัวบวบแล้วอยู่บ้านใดก็บ้านสะอาดดิถึงตำบลสะอาด
0: ตำบลสะอาดเราอยู่บ้านสะอาด
1: โอ้บ้านสะอาดเนาะมีบ้านสะอาดมีบ้านอีหยังเนี่ยแถวนั้น
0: บ้านสะอาดเคยมาบ่ล่ะ
1: เคยมาแถวนั้นก็เรียนอ้อมมหันต์แล้วก็มาสอดอันเนี้ยมาสอดหลองค่ํานี่ค่ําบ้านปากบุงมานี่บ้านตะเสียวมานี
0: ่มาหยังน
1: ั่นเอาก็ไปดูคือหยังแถวนี้ก็ไปอันเยี่ยมมูอยู่ลองข้ามไปกินเขาอยู่หัน
0: มูเป็นมาบาดขาเปียเนาะ
1: มูเป็นผู้ซอยผู้ยิบาดบาดขาเปียก็ไปหาพระวันขาม
0: แม่นแต่สมัยใด
1: เออไปจะพูดแหละแต่พูดก็แล่นอ้อมเทียบอยู่ซูเมนี่ก็บ่ค่อยได้ไปดอกมูพวกก็ตายเมื่อนั้นล่ะบ่เหลือ
0: ผู้ใด
1: จักซุมกินข้าวน้ํากันดีๆตะกี้เลี้ยงน้ํากันมาเลี้ยงตั้งแต่ผู้ซอยนั่นล่ะเลี้ยงตั้งแต่ผู้ซอยที่แม่ผู้ยิบาดบ่มาลาแล้วสิว่ามาลามากับอันจาริกาลองค่ำมู่เดียวกันเลี้ยงวิเลขเกษตรกรรมน้ำกำเอาก็ว่าให้คนฟังนี่แม่ว่าให้คนฟังบ่ได้ว่าครับบ่ได้ว่าให้สร้างฟังเด้รายการนี้คนต้องฟัง
0: อันเจ้าคน
1: หั
0: วจักแม่
1: ห
0: ลายก
1: ็
0: ข
1: ยัน
0: แม่
1: เพชรกระดาษออกเหรียญใช่ไหมล่ะแม่ออกเหรียญใช่ไหมคือหลวงพ่อนี่เป็นคนหัวจักหลายหญิงเสริมมาสิเด็กหญิงเสริม
0: ออกเหรียญขาย
1: เฮ็ดเหรียญขายคือหลวงพ่อนี่แหละเฮ็ดรูปเหรียญรูปหยังเขียกขายเน
0: า
1: ะ
0: ตลาดพ่อผู้นั้นพ่อผู้นี้แต่เจ้าเว้าโหเจ้าฟังได้ส่วนนี้บ่ได้บ่
1: เอาก็จะกสิฟังพื้นที่ที่รับได้นั่นล่ะก็สิเป็นตำบลไหนดอนโอนตำบลเพียงใหม่ตำบลขามเปียล่องค่ำกัมมาลาใสแถวดอนไหวโน้นเมืองบ้านอย่างนี่ล่ะบ้านหน้าเลี้ยงนี่ล่ะ
0: เอาเลี้ยงนั่นเลี้ยงนี่ก็เจ้ากับฟังดีจ้ะ
1: ก็จังว่าอยู่นี่ล่ะเว้าเลี้ยงนั่นมื้อนี้สิเว้าเลี้ยงหยังมื้อนี้สิเว้าเลี้ยงพวกค่ำ
0: ว่าคนบ่ฟังเด้อว่าน่ะเดี๋ยวคนฟังได้ครับฟังดีเงียบๆก็ได้ไปเจ้าก็ฟ
1: ัง ฟังไปพ่อแม่ก็นอนหลับเสียบไปบัดนี้เงียบๆขึ้นเสียบๆก็
0: เขาเจ้าบ่หลับนี่แม่นี่ล่ะก็นอนฟังแม่ล่ะ
1: เออเขาเจ้าบ่หลับ
0: ติ
1: เฮ้ยเป็นไปนั่งอยู่น้ํากันเนาะบัดอยู่นั่นปันน้ําเขาเจ้าเนาะก็ว่าเขาเจ้าบ่หลับพะน่ะแล้วมันโกนหลุดติปันนี่เอ้ยเออบ่แม่นมีเพชรแล้วบ่เป็นนั่นล่ะติบ่แม่นเราหา3เที่ยเราไปล่ะติ

0: เขาอยู่ดอนย่างพระเจ้าไม่เห็นจะรถอยู่
1: เออเฮ็ดไว้ครับว่า
0: ตอน
1: ก
0: น
1: ็
0: ั้น
1: จำ
0: เ
1: พระเจ้าไว้เส้นไว้ว่ามาจากหัวตัวมาเห็ดอยู่สามเทียครั้งที่สี่กับฟี่ตัวอ่าอินสันอีหลีดีบ่พี่ก็เครื่องนึงคือยังเขาล่างรถล่างครบ10เทียเทียที่11ก็ฟรี
0: เว้าได้ก็เจ้าข้างอยู่ก็เจ้า
1: เอากับว่าตัวนักผู้ใดว่าเห็น10เทียเด้อเทียที่11นี่จาก200เหลือ101ซั่นตัวเขาเจ้าก็สิเฮาก็ใส่กับสมุดเฮาเขียนไว้ล่ะมันเป็นเต็มเป็นเต็มเป็นเต็มไว้อือ
0: คนแม่งสร้างหลายบ้านนั่นบ้านนี่บัดในอำเภอเพิ่นก็มาดัดทําแหน่ได
1: ้เออล่ะล่ะเขาจะมาดัดก็บอกเขาเจ้าเออมาดัดอันคันมาดัดครบ
0: เว้าไป
1: 10เทียก็10เทียก็ 1,000 สิลดให้เทีย41นี่ลดให้101
0: ว้าวค่ะ
1: เออเนาะเออเส้นตัวเป็นการเรียกลูกค้าเนาะก็ยังผมแถมนี่ล่ะเป็นยังคือแถมไปยังสบู่นี่บ่ซั่นก็
0: ยอมน้ําแต่ตัวดัด
1: เออดัดแล้วก็ยอมยอมแล้วก็หางห้องงอกพร้อมโปรโมชั่นนี้รวมกันแล้ว500ว่าซั่นบ่รับบ่เอาเงินน่ะไรบ่ไหลบ่เอาเงินก็อยู่เลือกเอาซ้ำนี่ก็ซ้ำนี
0: ่อุ้ยบ่ได้ผู้ค้าพระเจ้าอย่าเข้า
1: โอ้ยบ่ได้เข้าดอกมีอยู่4สายนี่ๆเปิดอีก2เพลงก็เบิดแล้วนี
0: ่โอ้ครับเอาได้ก็จะสิเข้าอีก
1: หน่อยเดี๋ยวจะชมรมสาวผัวเผือล่ะฮักหัวใจเจ้าเรืออีหล่ามีซ้ำนี่ละก็ฮักสาวเสริม
0: เข้าแล้วว่าอีแม่น้อย
1: เข้าก้อนบ้านก้อนเมืองเขาพุ่น
0: เอาวางซะบ
1: ่เราเล่นเฟซเล่นหยังเป็นแล้ว
0: เพิ่นเข้าก่อนไหนรังมันเน่าแน่เด้อเจ้าเข้าก่อนสู
1: ตรเราจอบเพิ่นหยังนี่แต่เรามีเฟซแล้วเบิ่งแต่เกินบ่มื้อนี้บ้านจุศิลป์อยู่บ่เอ้ยอยู่แล้วก็ฟ้าโทรก่อนหมู่นั่นบ่รวนหลายก็หมดตัวนั้นโอ้แสดงว่าโทรฟรี15นาทีแสดงว่าโดนนี่อันนี้ว่าฟังเพลงก็แล้วกันเนาะเพลงอันอีหยังนี่ฮักหัวใจเจ้าเด้อล่ะแม่นว่านะครับอืมอยากตั้งแม่โอ้ก็ตื่นเสียงโทรศัพท์เที่ยงก็ตื่นดื้อเป็นยังไงเออก็สิ
0: มอบให้แม่น้อยที่แม่เที่ยงอยู
1: ่เอามอบให้โทรศัพท์มันก็ตัดแต่เว้าโดนเนาะ
0: ที่แม่เพชรอ
1: ืม
0: เต็ม
1: เด้อเออบอกแม่เพชรเด้อมาดัดผมเด้อสิลดให้ดอกคือครึ่งหัว101ว่าซั่น
0: เฮ็ดหัวบ่ยัง
1: เฮ็ดครึ่งเฮ็ดส่งฟ้าล่านี่เครื่องหัว101อาทิตย์หน้าจะไม่เฮ็ดอีก101
0: เอาแม่สีช่องนั่นแม่เด้อแ
1: ม่ครับ
0: มันสีนั่นแม่เสียได้นั่นแม
1: ่แหมนั่นล่ะ
0: เพิ่งนั่นแม่ทางคมน้ำมนต์อันน่ะบัดพุทธบัดสงเมือง
1: บัดนนเมืองบัดนนเมืองบัดไหน
0: แม่เดือนนั่นแม่พี่หน่อยแม่จานนั่นแม่
1: นายบรรดา
0: ลน้องนุ่นแม่เด้อแม่จำนานมันน้องอีโร่น้ำแดงค
1: ่
0: ะ
1: น้องอีโร่บรรดาลใต้น้องน้ำเลือกเอาเชียงใหม
0: ่แปดน้ำแดงค่ะค่ะ
1: ครับ
0: อืมตอนนี้ก็จะอยากเอาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับก็ได้อยากดัดผมนะครับเนี่ยเสริมกับไปดัด10เทียร์41นี่ดัดให้เครื่องหัวลอยปกติ200จากใจนี่ลอยหนึ่งมาสั่นสวัสดีพี่น้องทั้งจังหวัดบุรีตบน้อไม้เหมือนยังโอ้ยหลายครับมื้อนี้อันสารวัตรอันมุ่ยสารวัตรณัฐพลพลเวียงสภ.ดงแข็งใหญ่มื้อนี้บ่มีหยังเฮ็ดเนาะฝนมันตกหลายมื้อเขาไปเบิ่งน้อไม้หลายหลายเดี๋ยวนี้ยังอยู่น้อไม้ตุปุติปิอยู่อันมูคาคือบ่สับมันมาเอาตะมูบอกเหี่ยวๆคาแข็งนี่ล่ะมันเป็นมอคเคอร์น้อไม้หยังน้อไม้มูน้อยใหญ่ๆน่ะน้อละ4 5โลน่ะอามากับมาแกก็บ่เป็นดอกพี่น้องแกก็บ่เป็นเอามีดปาดถากเอาโลดบัดนี้เสร็จแล้วก็ต้มบัดนี้ต้มแล้วก็นั่งเบิ่งโทรทัศน์ไปนอนหลับไปบัดนี้ก็เขาจะก็ว่าเอ๊ะเฮ็ดจังได๋มันจังสิจืดว่าซั่นเนาะต้มน้อไม้ก็ไปเปิดเบิ่งอยู่ใน YouTube ว่าวิธีทําอย่างไรผู้ละคนก็ว่าเอาข้าวสารใส่กํานึงแล้วก็เกลือใส่อันน้ำแรกน้ำที่สองลินออกกันเอาน้ำตาลใส่พะนะมันจังสีหวานว่าซั่นผู้บางคนก็ว่าเอาไปบักฮุงเอาตายมันจะบ่ปากเปื่อยใส่แต่เมื่อหาเบิ่งเอาได้สมมุตินี่ความรู้มันหลายเนาะเฮาบ่ฮู้จักเนาะผู้บางคนก็ว่าเอาใบอีหยังใส่ให้มันเซาขมว่าซั่นเซาอย่างหน่อไม้มันสิเซาขมว่าซั่นเนาะนะครับต้มอยู่ไปพุ่นล่ะจะว่า2รอบเปื่อยนะครับเดี๋ยวนี้ใส่ตู้เย็นไว้ขันจักได้สิเอาไว้ฝากเด้อนะครับใส่ตู้เย็นไว้มันกินบ่หมดดอกในมื้อนี้ก็เอามากินกับลาบปลา

Ôn anh gì tao nhỏ nó ôn đi gì tao nhỏ nó ôn anh nhỏ cái kia bây giờ ông ấy phá khôn cứ vào loạn thế bị tên nua vào tôi ơi say khẩu sản nó khẩu sản nhiều lông bạch cầm nhưng đã hao tùm nam lẹc này say gặp phải mất gì khẩu sản mất cái gì sụp mất cái gì tẻ khu dụ là mất cái gì miên giảng mất cái gì bị đừng phết bật tí kia lý gần gặp giảng nó mày khôm khổm thì đừng gần ออกมานะครับล่างน้ำสองนี่จืดอีหลีครับพี่น้องเออก็จะเห็ดจืดอีหลีใส่เกลือนะครับเพราะน้ำที่สองมาต้มต้มอีกแต่ว่าใส่น้ำตาลจากสองซ้อนเนาะสองซ้อนแกงใหญ่ๆลงไปนะครับมันจะออกไปออกเข้มนิดๆหรือหวานน้ำนะครับแล้วยังไปแกงมันจะออกรสหวานนะครับเออเนาะเมื่อเห็ดเราไม่สดดิยังมันขมเมื่อเห็ดหรอกนะครับต้มไปยังอยากแกงก็จะเอามาแกงจะละหน่อยๆเนาะเออเอามาฟังเพลงกันแล้วกันมื้อนี้เว้านัวหัวมวนกันบ่แม่นเรียกกฎหมายพี่น้องก็ถามมาอยู่ว่าไปค้ำประกันรถมอเตอร์ไซค์เขาเจ้าบัดนี้เขาเจ้าบ่ส่งงวดเขาเจ้าบ่ส่งงวดบัดนี้บริษัทประกันบริษัทขายรถก็เลยมีหนังสือมาเฮาเฮาสิบ่จ่ายได้บ่ว่าซั่นอวยตายไปค้ำให้เขาหยังล่ะฮะไปค้ำก็ซั่นบ่ข้อบ่ห้องเขียงนั่นล่ะก่อนกินก็หันหน้าไปทางว่าปีว่าก่อนกินต้องหันหน้าบ่ต้องหันหน้ามาหรอกเอามืออื่นสิพากันไปเบิ่งหนังเรียงอย่างสไปเดอร์แมนเนาะมาเด้อเพิ่นสิไปรอบ 4:00 น.อยู่โรงหนังเมเจอร์กับเพิ่นนี่ก็แล้วกันเนาะฮักหัวใจเจ้าเด้อล่ะนะครับบ่แจ

งานเพลงของมนแคนกะละแมนแกนคูนเนี่ยนะมาจากพี่น้องทางห้วยเพิงเนาะนะครับห้วยเมฆคือห้วยเพิงโอ้ยเราหลงห้วยละห้วยเพิงเพราะนั้นต้องห้วยห้วยเมฆเนาะกาฬสินธุ์นะครับเมียเถียงคอกันขมานะฮะต่อเนื่องสืบเนื่องกันไปเรื่อยเนาะขอเพียงยังกับพิมพ์มาขอเพียงเนขอเพียงของขอกอดเนี่ยงนี่ขอกอดีกับจักรพันธ์หลักเนี่ยงเฮ้ยอันบ่ออกขอเพียงเนี่ยของเรื่องของกอดจักรพันธ์รักเธอเสมอกำลังจะว่าเขาจะเปียยากนะครับจากพี่น้องทั้งจังหวัดบุรีฝนตกเมื่อนี้อ่ะมื้อคืนนี้ฝนตกแห้งเนาะนะครับเยอะทางบ้าบีปทุมนี่แห้งจะว่าน้ำท่วมนะครับยังก็เพียงไงรักเธอเสมอนะครับแล้วกาเมื่อนี้กับพี่น้องทั้งโพชัยทั้งอำเภอโพชัยทั้งนี่ล่ะฝนก็ตกบางหัวค่ำนะครับเอากะดีแล้วล่ะพี่น้องฝนนะครับปีนี้น้ำก็สิบ่หลายดอกนะครับน้ำก็บ่หลายแต่ว่ากะพ่อมีอยู่นะครับพี่น้ำอยู่ก็เริ่มมีแต่ว่าทางภาคเหนือนี่โอ้ยครับนะครับก็เลยถามมาอันฝนมันสิเศร้าเมื่อใดนะครับวันที่สองก็สิลดลงแล้วครับพี่น้องนะครับประมาณวันอาทิตย์นี่มันก็สิฝนก็สิเริ่มลดลงแล้วล่ะบ่หลายนะครับอ๋อเพราะเพียงรักเธอเสมออยู่กับความคิดถึงเพราะเป็นคิดแทนความคิดถึงบ่ของกอดจักรพรรดิมันคือรักเธอเสมอของอัศนีเดล่ะนะครับมันต้องเป็นแทนความคิดถึงอยู่กับความคิดถึงประมาณนี้เนาะเราจะติดคอเพียงไหนละว่ามาอย่างเด้อเอามาฟังสำหรับชมรมไหนก็ได้นะชมรมนี่ไม่ต้องมาชมรมอื่นชมรมนี่ไม่เคยมาผัวเจ้าของมา เดี๋ยวว่าเมียนติด

0: เสพไปทางใด
1: เรามีที่ให้ผ่อนคลาย
0: สิพากันไปนวดสิง
1: ห์
0: ไป
1: คือชมรมแดนกระจาย
0: โอ้สิไปตินอยู่บึงพระลานใช
1: ่บ่ต้องอายให้ออกมา
0: ออกไปใส่

0: Ơ khờ mì ấy, đi vào đứa, sau cái
1: này. Cây ngáo cây thuốc,
0: đâu cái này sau ý đi.
1: Buồn, phụ năm quăm.
0: Phụ đây ngáo, phụ đây thuốc, phụ là con và bắt khôn chuẩn khỏi cả bà đầy và sẵn. Ơ, ra thì bắt chăng đầy. Bắt khôn chuẩn cả bà thân đầy, đầy leo bà nhìn thấy kì cả bên khôn chuẩn như. Lăng vào thứ 17 cả là cả đá mà có bên khôn lươi và sẵn lươi chăng đầy lươi, phụ tình phụ tả lươi lửa lăng và sẵn nó, này ครับ ก็รักเธอเสมอนั่นล่ะบ่เห็นนั่นอย่างพิมพ์ผิดมาบ่เห็นหงพิมพ์ผิดก็รักเธอเสมอสนอเนาะครับบางกอดมันก็มีรักเธอเสมอนะครับเนาะนะครับเอาเหมือนเพียงปืนเลยได้พี่น้องเหลือเพียงเดียวนะครับอย่างนี่กอดรักเธอเสมอที่สื่อเพียงกอดก็รักเธอเสมอเอ้ากอดรักเธอเสมอกอดเลยนี่เพราะกระบวนจากเพียงนะครับถ้ามันพิมพ์มาจากไหนเนี่ยมันตกภาษาไทยอยู่อย่างนี้ได้เออเอากอดรักเธอเสมออย่างเอาสั่งกับฟังเพียงนี่กันแล้วกันเนาะนะครับไปถอยโอ้ไปถอนโอ้ไปถอยไปนะไปถอนคำสาบานเนาะนะครับถอนคำสาบานนี่เอาฝ่ามือบ่โดนถอนน่ะล่ะเดี๋ยวได้ครับพี่เพิ่งมาถอนกันคือพี่เพิ่งมาถอยเนาะถอดถุงอยู่ใส่ถอนคำสาบานเอ้ยขอมาจัดให้ได้นี่มันเป็นธรรมดาเลยนะครับของสอนสินชู้โอ้สอนสินแช่เนาะนะครับพี่ยี่คุณดันสมัยแข้งสังว่าปีบทุ่มเมียอะไรมันขึ้นฝนตกหนักมาเฮี้ยนเจ้าบ้านเจ้ายี่นี่น้ำท่วมตลาดเด้อย่างมือสอบมาเนี่ยเขาพักกันไปเรียนหาเก็บไม่จะเขียบอยู่มันร้อยเต็มอยู่กับการเพียงนี่ก็เลยเบาๆเนาะไปถอนคำสาบานคนใดมีความสาบานหลายก็ถอนซะนะครับไปแก่ไปถอนกูแก่กูสาฝันบาปีไปหน้ากูแก่กูสาฝันไปพีไปหน้ากูแก่กูถอนฝันไปหายไปหน้ากูแก่กูสาบางคนมากกูแก่กูสาฝันบาปีไปหน้ากูแก่กูสาบางคนมากกูมากกูแก่กูสาหมื่นเศร้าจะไปใส่ดีเนาะหมื่นเศร้าจะไปหาจับอื่นว่าได้จับดอกถ้าจะจับไม่ไข่เราไปหาซื้อน้ำฟุนบาทอยู่หน้าธนาคารหลายครั้งมื้อเช้าจ้ะบ้าน
2: มื้อเช้าบ้านเฮาสิมีงาน
0: งานนี่
2: งานสุขวัญกินดองแฟนลา
0: เขาจะกินแฟน
2: เจ้าแพงปันตา
0: เขาเฮ็ดหยัง
2: สิแต่งงาน
0: แต่งงานกับไปซอยเขาตัว

0: แล้วพอโดนใจวันโอ้ยสบายใส่เพลงหนุ่มวันเดี๋ยวก็ฮ้อนเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดแอร์ไหมกันไปใส่เหมือนคนเหมือนหลับไปเพลงนั่นไม่ล่ากับสิเบิร์ตเดี๋ยวดิสินค้าห้องก็มีอย่างแน่ปฏิวันอังคารพอกันปฏิวันอังคารกับอังคารไปพออย่างหรือไปอังคารอย่างไปร้อยอังคารตีจังใด สินค้าห้องก็มีหลายอย่างขาดอย่างเดียวเดี๋ยวนี้พี่น้องขาดแต่คนซื้อกันยังวะนะครับบอกว่าจะเป็นสบู่มะฮอดเดอร์นมขาวนมแพะมะขามมะละกอขิงขมิ้นนะครับมาฮอดแล้วนะครับยกเว้นก้อนน้อยกับไปเนี่ยกันวัฒนีมาสารบุรีซื้อแต่ละก้อน2ก้อนเครื่องก้อนไปซื้อเยื่อร้านชิปโปมอ4แยกไฟแดงล่องคำนะครับหลังจากนั้นก็ซื้อสะซื้อไส้น้ำหม่องเพื่อจะสร้างหลานละเบิ้งเอาโลดนะครับแข็งบุรีอย่าขั้นเศร้าขั้นเศร้าค่ายหนาตึงผิวพรรณดีนะครับเอียงไม่ลอยไม่เลยนะครับเอาก็สิเป็นเพลงอีกเพลงนึงยังกับฮักสาวเสริมสวยบ่นะครับฮักสาวเสริมฮักสาวเสริมจากคุณแม่เสริมขอมานะครับฮักสาวเสริมพันเนี่ยไปสิเสริมสวยกับมาเด้อประสันเสริมไปเสริมมาเดี๋ยวเอาโล่ใส่พร้อมไฮโล่โล่เป็นอย่างโล่หมายถึงว่าที่ทำให้ผมหยองประสันแม่นบ่สินค้าโอ้ยเฝ้าต่อยก็ตั้งร้านเถอะกันนะครับสินค้าเขาก็มีนะครับแป๊กกล้วยตาวลายกิ่งแป๊กกล้วยกินมันแล้วเนี่ยเม็ดให้กินข้าวแซ่บนอนรับผิวพรรณดีแล้วก็บ่หลงบ่ลืมนะครับจำได้นะครับจำฮอดสู่เก้าพุ่นนะครับกินกับไปมือละเม็ดนอนรับดีนะครับบ่ต้องคิดทั้งหลายเงินสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนบ่ได้เขาก็เป็นคนรวยต่อไปบ่ต้องไปคิดทั้งหลายกินกับไปมือละเม็ดส่วนน้ำมันเขียวนี่ก็แท่งหนึ่งหลอดหนึ่งก็ยี่สิบซีซีเอาไปสูดไปดมไปถูไปทานะครับเนาะเด็กกับสบู่เฮ้ากับสีมะฮอดวันเสาร์นะครับมะฮอดวันเสาร์กับสีส้มกับสีวันอาทิตย์ผุนหลังจะเริ่มส้มได้ฮอดพี่น้องวันจันทร์เด้อนะครับเครื่องดื่มก็ใช้ตามผสมสมนะครับกินแล้วก็กินข้าวแซ่บนอนหลับนะครับระบายท้องระบายใส่ดีกว่าได้ทายยากกินล่องเบิงขวดละ200บาทมีแก้วน้อยๆให้น้ำเด้อแก้วกงแก้วนี่ล่ะนะครับกินก่อนอาหารเนาะเอาละนะครับหมดเวลาแล้วล่ะพี่น้อง3ทุ่มครึ่งเอาสายใดมาไหมเนี่ยเอามาฮัลโหลบ่ทันได้นอนอยู่ติแม่
1: ต
0: ื่
1: นใจนี่บ่มีผู้ซื้อก็สิซื้อหรอกสบู่ด
0: ันเอาก็สิซื้อใส่อย่าของตัวเนาะที่สิเอาตัวของแถมหั่น
1: แต่เจอสิซื้อหรอกครับบ่มีคนซื้อ
0: ก็สิบ่มันขาดแต่คนซื้อเนาะบ่อยู่นี่บ่ได้เว้าให้เสื้อได้เว้าให้ซื้อ
1: มาละก็เจ้าก็สิซื้อดอกบัดนี
0: ้เอก็ซื้อบ่ซื้อ
1: เพลงว่าหน้าเพลงนึงเด้อร้องให้ฟังให้เด้อ
0: เพลงหยังล่ะผมวางไปหลายเพลงนี่แม่เพลงหยัง
1: เพลงอันน่ะอันมักๆกันน่ะต้องย่ําไหนมวนย่ํานั่นนั่นห้องใส่หมดกัน
0: หัวซุปบ่1ติ
1: จ้ะต้องย่ําไหนมวนย่ํานั่นแหละฟัง
0: ตะได้ขึ้นจากหม้อ1อยู่หมู่บ้านก็ซุปหม้อ1อยู่เอิ้นผู้ใดใส่หม้อ1เนาะ
1: ซุปมันไว้ฮะจ้ะ
0: เอา
1: ที่ได้ฟ
0: ัง
1: ที่ได้เต้น
0: ใ
1: จม
0: ัน
1: สิเบ
0: ิดเอาเต้นใจเด้อเต้นระวังซ้ำเนี่ยล่ะมันสิโหลดลงไปได้ซ้ำในห่านบังไฟหิงอยู่ใกล้
1: มันอันนี้ดอกบ่เป็นหยังดอกสิฮัดเต้นก่อน
0: ฮัดเต้น
1: เดี๋ยวว่าดอกว่านักกีฬาเต้นบัดนี
0: ้ฮัดหยังล่ะบาสลบคือบาสลบ
1: แนวแนว
0: นี่หมุนแห้งเลยหิงอยู่ผู้เดียวจะหมุนแห้งเลยเด้อมันสิล่มฟุบบ่หันดิก็สิว่าไปโรงพยาบาลก็ไปดูแต่ว่าติไปเห็นหยังมีแต่เบาหวานกับอันความดันบ่แล้วเจ้าของกันเขียวมีแต่เขียวคล้วยบ่มีเขียวเจ้าของก็ไปมีแต่เขียวคล้วยเต็มปากอยู่ว่าซั่น
1: มีเบาหวานก็ไป
0: ติไปเบิดล่ะโรงพยาบาลนั่นไปหากินแต่มะฮุ้งน้ำมูเต็มอยู่พวกถือถุงเหี่ยวอ้อมน้องพานก็มีไปใช้กินเปียง
1: อันชุ่มเครื่องอย่างว่าหนาเอาน้ำไอ้รอ
0: คนขอส
1: ุดมวนๆด้วยเด้อ
0: เรื่อยๆรวยเรือล่างบ่คือยังไดเขามีจุดเรือล่างอยู่นี่เลยรวยเรือล่าง
1: รวยเรือล่างบ
0: ่เอ้ยมืออื่นเลขออกก็สิรวยเรือล่างมือรวยเทียเดียวนี่อื่
1: นเ
0: ล
1: ขออก
0: ค
1: ือ42นี่ได้ว่าหนาเด
0: ้อคือ42ติอมตะไสวัดใดหีฝาโล่งใดเออไปแหงฝาโล่งผู้ใดมาน
1: ี่อยู่น้ำมื้อนี่ล่ะ
0: น้ำมื้อนั่นติ
1: อืม ที่สององสอง
0: เออคำว่าถือศีลนั่งไปมั่งวัดดิหลวงพ่อไหนทุลงมาได้นั้นน่ะทุลงมาดีๆเปียงก็บ่ถือกัน
1: ก็มั่งวัดโบสถ์วัดสยามังเนี่ยแหละ
0: ก็สิมั่งฮื้อเปียงเนี่ยวัดตัวบอกเรียกจังได๋ให้คนจนกว่าเก่าบ่แม่นรวยเหลือล่างนี่นี
1: ่เอางั้นเปิดไปนี
0: ่เปิดหยัง
1: จ้าๆทํานี่ล่ะ
0: เปิดอาราธนาเดี๋ยวเน
1: า
0: ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ีครับสวัสดีคือกันพี่น้องนะครับล่าเดี๋ยวงานเพลงหักสาวเสริมสวยในอัลบั้มชุดยังคอยยังที่เราเดิมนะครับก็ตามด้วยงานเพลงอื่นน้องไซมอนหนึ่งจบแล้ววัตถุศิลป์จากล่าพี่น้องไปสกอนพอกันไหมวันจันทร์เด้อเสาร์ที่พอจัดได้ครับเด้อสำหรับวันนี้น้องลาฟันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เพิ่นแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5318

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวี

0: 088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

รดทราบบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในช่วงบ่ายขอเชิญทุกท่านพร้อมกันที่หน้ามหาวิทยาลัยได้แล้วครับ

0: ียวกันเขาใกล้รับปริญญาแล้วล่ะแต่น้องสิคงไม่มีโอกาสหรอก
1: ก็ไม่เห็นเป็นไงนี
0: ่คนได้โอกาสอย่างน้องอ่ะใครก็จะจริงจัง
1: ถ้ามีคนเขาสนใจจริงๆอ่ะเราจะให้โอกาสเขาหรือเปล่าล่ะ
0: ใครเหรอ
1: ก็

คุณจะไม่พลาดการติดตามมิวสิกวิดีโอใหม่ๆและกิจกรรมความเคลื่อนไหวของ Grammy Go ได้ก่อนใครที่ YouTube Channel GMM Grammy Go Official กดมือ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and Schoolเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โศกให้มันให้
6: บางเข้าใจฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึง

0: บ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์เมลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5318

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึก

ผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวขออํานวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัทผู้ที่มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ช่วงเวลาต่อจากนี้ไป1ชั่วโมงของสถานีวิทยุนี้ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมิกถาปาฐกถาธรรมท่านเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายที่มีโอกาสได้เปิดเครื่องรับฟังอยู่จงตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่บ้านเมืองแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีนี้สำหรับธรรมิกถาในวันนี้อาตมาภาพได้มีโอกาสมาพบกับท่านสาธุชนในทางซุ้มเสียงอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ได้ห่างเหินกันไปนานคิดถึงท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมเหมือนกันทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพราะว่างานการของอาตมามันมากเหลือเกินไม่ค่อยได้หยุดได้หย่อนเดินทางเป็นหมื่นๆกิโลต่อ1เดือนไปต่างจังหวัดเพราะเทศกาลหน้านี้หน้าข่าวขึ้นนาปลาขึ้นบ้านเวลาที่พี่น้องชาวพุทธเราจะต้องทำบุญสุนทรทานกันมีงานจัดงานมหกรรมจัดงานกิจกรรมต่างๆอันเกี่ยวโยงเกี่ยวกับพระศาสนานอกจากนั้นทางองค์กรของรัฐองค์กรของสาธารณสถาบันการศึกษาหลายแห่งเดี๋ยวนี้กำลังให้ความสนใจแก่ศีลแก่ธรรมอย่างเช่นสถาบันครูบาอาจารย์ก็มีความสนใจในวันครูถึงกับแย่งยื้อกันหลายจังหวัดนิมนต์ไปกราบปาฐกถาธรรมเพราะเหตุนั้นงานก็เลยมากขึ้นเกือบจะไม่มีเวลาอยู่กับวัดไม่ได้พบกับญาติโยมทั้งซุ้มเสียงฐานในวิทยุนี่มานานมีความรู้สึกคิดถึงเหมือนกันวันนี้โผล่ขึ้นมาเดือน3พอดีคิดว่าจะเอาอะไรหนอมาพูดกับญาติโยมให้ได้เกิดประโยชน์สมกับที่เราได้พบกันด้วยเวลาอันจำกัดจำเคียเป็นบางครั้งบางคราวอย่างนี้อาตมาก็เลยคิดไปคิดมาวันหน้าจะได้พูดเกี่ยวกับเดือน3ที่ชาวอีสานเรามีอะไรดีๆในเดือน3นี้ก็เลยขอพูดในหัวข้อนี้ว่าเดือน3ฤดูกาลแห่งการแสวงบุญของชุมชนชาวอีสานเดือน3ฤดูกาลแห่งการแสวงบุญทำไมจึงต้องกล่าวเช่นนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวอีสานของเราถือกันเหลือเกินเดือน3ออกใหม่3คำนี้วันมื้อสันวันดี365วันใน1ปีนี้วันนี้ดีที่สุดก็บ่มีปากหนักบ่มีหูขี่มาค้ำปอมสุขหวานแม่ม่านท่องแหวกวันดีคืนดีเหลือเกินวันนี้ฟ้าจะเปิดประตูในเวลากลางคืนเสียงฟ้าจะร้องคำรนคำรามดึกดึกเดินเดินผู้เฒ่าผู้แก่เล่าขานเสิร์ฟกันมาต้องตั้งอกตั้งใจฟังฟ้าแต่ไขประตูทางไหนทางทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้บุรพาอาคเนทักษิณปัจจิมหอลดีพระยัตอีสานตรงไหนจะฟังแล้วมันมีความหมายแก่การดำเนินชีวิตของชุมชนชาวอีสานนอกจากนั้นวันนี้ยังเป็นวันที่เราถือว่าดีที่สุดเอาฝุ่นไปใส่ไร่ใส่นานาก็จะเป็นนาดีเพราะวันดีฝนก็ต้องดีไปด้วยนาก็จะดีไปด้วยนอกจากนั้นเมื่อนอกจากฟ้าไขประตูแล้วก็ยังมีการเปิดประตูเล้าประตูเหยี่ยเปิดประตูเล้าเป็นครั้งแรกหลังจากเอาข้าวขึ้นจากนาปลาขึ้นสู่บ้านแล้วเนี่ยเมื่อเปิดประตูเล้าแล้วก็เอาขวัญข้าวเอาข้าวที่ในเล้าที่เปิดเนี่ยเอาไปรวมกันที่วัดเรียกว่าบุญประทายข้าวในเดือน3นี้เต็มไปด้วยบุญทั้งเดือนพูดถึงชุมชนอีสานเราสมัยโบราณแต่ในสมัยปัจจุบันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเกือบจะจำกันไม่ได้เห็นดีจะต้องเอาเรื่องนี้มาพูดกันเดือน3คนโบราณถือกันนักกันหนาหวนหวนฝ่าห่องหำระงมฝนว่ายโยเพียงหลวงขวนคงดาวหึกซาเสียวแสนกอกลางถีบฤดูเผือดผ่องเพ่งถวดเดือนแถวมหาเมฆเข่ากันนงเนงบางบทสุริยาเอียงคำแรงลงใหม่บทกวีของชุมชนชาวอีสานแต่ก่อนเต่าโบราณการได้ผูกพันชีวิตของตนไว้กับธรรมชาติดินฟ้าอากาศเสียงฟ้าร้องครวญครางคลางคืนในคืนแห่งและดูแลงเดือน3เนี่ยมีความหมายต่อวิถีชีวิตของชุมชนชาวอีสานเพราะคนเรานั้นความจริงแล้วเราก็คือตัวธรรมชาติเรามาจากธรรมชาติและจะกลับคืน

0: ประสบธรรมชาติร่างกายที่เดินไปเดินมาที่ว่ามีชีวิตอยู่นั้นคือดินคือน้ำคือไฟคือลมผสมกันตั้งขึ้นมาเป็นมหาภูตโลมนั่งอยู่ยืนอยู่นอนอยู่ตั้งแต่เกิดจนตายตั้งแต่หลับจนตื่นยืนเดินนั่งนอนจนกระทั่งวันตายจะต้องหายใจเข้าหายใจออกนั่นคือลมเข้าแล้วก็ลมออกส่วนของลมนอกจากนั้นจะต้องกินอาหารกินเข้าไปถ่ายเทออกมานั้นส่วนของดินนอกจากนั้นต้องมากินน้ำเยี่ยวออกมาส่วนของน้ำนอกจากนั้นร่างกายนี้เมื่อมีดินมีน้ำนี้ลมแล้วมันก็ต้องมีไฟคือความอบอุ่นในนี้นี่ว่าเป็นตัวของธรรมชาติส่วนจิตคือความรู้สึกนั่นก็เหมือนฐานไฟฉายอยู่ในตัวไฟฉายใช้ออกมารับรู้เป็นแฝงเป็นพลังนี่คือธรรมชาติอีกอันหนึ่งเรียกว่าวิญญาณธาตุธาตุมัตตเมเวต่างเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นเรามาจากธรรมชาติมาจากดินจากน้ำจากไฟจากลมเราอยู่ด้วยธรรมชาติคือจะต้องกินน้ำจะต้องกินอาหารไปบำรุงดินต้องหายใจเข้าไปเพิ่มลมต้องถ่ายเทลมออกมาต้องไปถ่ายออกต้องไปเหี่ยวออกต้องมีความอบอุ่นในร่างกายถ้าร้อนมากไฟมากเกินไปกระถาดพิการเป็นไข้ตัวร้อนปวดหัวมัวเกล้าต้องไปกินยาปวดหายทันใจเข้าไปนู่นเพราะนั้นชีวิตจึงยืนรองอยู่ได้ด้วยธรรมชาติคือเอาดินเอาน้ำเอาไฟเอาลมเข้าออกเข้าออกเข้าออกและเวลาตายมันแตกสลายธรรมชาติกลับคืนเมื่อบ้านเก่าวาสันเมื่อบ้านเก่าดินกลับคืนไปสู่ความเป็นบ้านเก่าของดินคือไปอยู่กับดินร่างกายเลือดเนื้อพวกเนื้อหนังมังสังถูกเผาไหม้กลายไปเป็นดินเมื่อบ้านเก่าไปหาดินลมหายใจพอตายปั๊บออกจากดังมับหายไปเมื่อบ้านเก่าไปอยู่ในหมู่ลมของมันส่วนความอบอุ่นในร่างกายตายละเย็นจ่อยไฟมันกับเมื่อบ้านเก่าไปอยู่กับหมู่ไฟของมันแน่น้ำเลือดน้ำน้องน้ำลายไขมันเปลวมันน้ำหมดอะไรต่างๆก็ขึ้นอืดเป็นไอระเหยขึ้นไปสู่หมู่เมฆเมื่อบ้านเก่าหาหนามเป็นฝนตกลงมาคือเก่านี่เราอยู่ด้วยธรรมชาติมาจากธรรมชาติแล้วจะกลับคืนไปสู่ธรรมชาติห้วนห้วนฝ่าห้องหำละง่มฝนว่าโยบเพียงหลวงควนคุ้งดาวพึกซาเสียวแสนกอกลางกีบฤดูเพื่อพ่อมเพ่งถวนเตือนแถวมหาเมฆเข่ากนงเนงบางบทสุริยาเอียงคำแรงลงใหม่จันทโทไซแสงขันวันเพ็ญติพหาคำมาคะประเสริฐลำเวียนเทียนหน่อมนพคุณวันเพ็ญเดือนสามยังเป็นมาคะบูชาวันที่ยิ่งใหญ่ที่พระศาสดาได้ประทานโอวาทปราติโมกหลักใหญ่แก่นสารแกนกลางของพุทธศาสนา 84,000 พระธรรมขันธ์เพื่อมาให้มันเกิดอาการฟั่นเฟือพร่ามั่วจะไปบอกใครไปสอนใครพระอรหันต์ 1,250 รูปมาพบกันเป็นมหาสันนิบาตพุทธเจ้าก็เลยบอกว่านี่3อันนี่นะไปที่ไหนก็ให้ไปเทศสอนเขาอย่างนี้ให้ละชั่วให้ทำดีชำระจิตให้ผ่องใสเป็นระบบของชีวิตระเบียบของสังคมการละชั่วนั้นเป็นศีลธรรมการทำดีเป็นจริยธรรมชำระจิตให้ผ่องใสเป็นโลกุตตรธรรมเนื้อโลกเนื้อบวกเนื้อลบเนื้อเนกาทีฟเนื้อโพซิทีฟเนื้อทุกข์เนื้อสุขเลยไปนู่นพุทธศาสนาก็เลยมีสเปเชียลลิตี้นี่ก็มีขึ้นในฤดูเดือน3ฟ้าไขประตูได้ยินเสียงฟ้าร้องเหมือนเสียงประทานพรจากสวงสวรรค์นั่นมันหมายถึงชีวิตอันอยู่ท่ามกลางพื้นแผ่นดินอันแห้งแล้งของชุมชนชาวอีสานจะได้เพาะปลูกกันอีกแล้วแห่ยิ่งไปกว่านั้นพวกเราได้ยินเสียงฟ้าร้องนี่เหมือนเสียงของเทพเจ้าเปิดประตูถึงขนาดว่าฟ้าไขประตูแต่ในเมืองหลวงในนครใหญ่ๆได้ยินเสียงฟ้าร้องก็เป็นเสียงธรรมดาเหมือนเสียงรถเสียงเรือดีไม่ดีออกจะรำคาญรถติดแน่แล้วฝนตกแล้วสกปรกถนนรถก็จะติดไปมาก็จะลำบากนี่ก็จะเป็นไปอย่างนั้นอันนี้ก็แล้วแต่สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของแต่ละคนแต่ชาวอีสานของเรานั้นถือว่าสวรรค์มาโปรดแล้วฟ้าไขพักโตกบบ่มีปากหนักบ่มีหูขี่มาค้ำปอมสุกหวานแม่ม่านทองแหวกชาวบ้านก็เลยมีพิธีนั่นก็คือเปิดประตูหัวใจคือจิตใจนี่จะต้องเปิดประตูออกมาอ้ารับศีลรับธรรมรับคุณงามความดีในฤดูเดือน3เดือน3ค่ำฟ้าไขประตูชาวบ้านเปิดประตูเล่าประตูเยแล้วก็ตักเอาข้าวอยู่ในเล่ามาเสียสละนั่นเห็นไหมเปิดประตูหัวใจทำลายความเท็จแก่ตัวเอาผลงานที่ตนเองได้ทำมาหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินปากกัดตีนทีบาแบกหลังหนุนกลางถุงกลางถ่ากลางป่ากลางเขาอยู่ท่ามกลางตมโคลนเลนเสร็จแล้วก็เอาเรี่ยวแรงที่ตนเมนี้เสียสละออกมามารวมกันเป็นบุญพัดทายข่าวบุญคูลานหลังจากนั้นก็ขายมาสร้างสาธารณประโยชน์ขุดน้ำบ่อก่อศาลาสร้างตันสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ของชุมชนให้เกิดขึ้นนอกจากนั้นในวันนี้ทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมแล้ว เสียสละข้าวป่าหาก็มีการสู่ขวัญข้าวได้ด้วยนะเรียกขวัญข้าวได้ต่องได้ตีทั้งหมดนั้นเป็นการสำนึกถึงบุญคุณแม่พ่อศพทั้งเราเชื่อกันมาทั้งที่ข้าวป่าหานั้นไม่เคยทวงบุญทวงคุณเราหรอกเราจะตีจะข่าฮ้อนก้าขึ้นมาเตะเปะเปะมันไม่พอจะเอาไฟเผาทั้งทุ่งมันก็ไม่โกรธไม่เกลียดไม่เครียดไม่ชังแต่ในใจของเราเนี่ยสำนึกถึงคุณค่าบุญคุณของเสียงเหล่านั้นจิตใจมันไม่สบายก็เลยสู่ขวัญข้าวด้วยสู่ขวัญขวัญแปลว่ากำลังใจกำลังใจก็คือสมาธิสมาธิก็คือจิตใจที่ตั้งมั่นพร้อมที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆดำเนินชีวิตอย่างมั่นใจอย่างมั่นคงจะต้องมีสมาธิเรียกว่าต้องมีขวัญขวัญก็คือกำลังใจกำลังใจก็คือสมาธิเมื่อจิตใจมันมืดมนจิตใจมันเศร้าหมองเร่าร้อนโจมมันจะมีสมาธิได้อย่างไรจิตใจยังเป็นหนี้ต่อบาปต่อกรรมคิดว่าเราทำอะไรไม่ดีไม่งามจิตใจมันเศร้าหมองอยู่ก็เลยมาทำให้มันไม่เศร้าหมองเคลียคิดจะเป็นบาปเป็นกรรมกับข่าวกับปลาก็เคลียด้วยการโศขวัญข่าวขอกรรมาลาโทษนอกจากนั้นก็เลยลึกลงไปถึงงัวถึงควายงัวควายที่เคยงัวควายที่เคยร่วมแรงร่วมงานบุกเบิกมานำกันเป็นผู้หลากแอกหลากไถงานหนักสมัยก่อนเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ยังไม่เจริญเราอาศัยงัวควายเหมือนพ่อเหมือนแม่แล้วก็อาศัยสิ่งเหล่านี้เมื่อได้ข่าวได้ปลามาเปิดประตูเล่าประตูเยียฟ้าไขประตูหัวใจก็เปิดอ้าออกมาสู่ศีลสู่ธรรมทำสุขคุณงามความดีสำนึกถึงบุญคุณข้าวปลาอาหารตำนึกถึงคุณค่าของงัวของควายตอนไถใส่ไร่ไถนาใส่เกวียนนะได้ตีได้ข่าบางทีควายมีท้องถือผ้าข้าทองตีไปเศษสุดเศษสัดไปบางทีงัวควายนี่น้ำตามันไหลมันร้องไห้เพราะถูกตีถูกเขียนทั้งงานหนักๆทั้งหิวยานะตีบางตัวมันน้ำตาไหลให้เห็นเลยวันนี้สำนึกถึงบุญคุณของมันที่จะเอาข้าวมาทำบุญกันทำสาธารณประโยชน์อุทิศส่วนกุศลให้แก่มันอีกเว้ยและก็มานึกถึงคุณค่าถ้าไม่มีมันขึ้นมาไม่มีงัวไม่มีควายขึ้นมาเราจะได้ข้าวมากองอย่างนี้ไม่ได้ทำบุญไหมคนโบราณก็เลยเอาน้ำอบน้ำหอมไปตบหัวงัวหัวควายในเดือน3ขึ้น3ค่ำขอขมาลาโทษน้ำหอมนั่นหมายถึงน้ำใจอันกลุ่นไปด้วยบุญคุณสำนึกถึงคุณค่าของเจ้าได้อาศัยเจ้าแดดต่อยแดดตีสีสุดสีซ้ายบางตัวนั้นร้องไห้น้ำตาไหลบางตัวยิ่งทุกวันนี้ตีมันวิ่งแล่นถาถาถาถาเมื่อได้มีมวยตู้กลัวจะไม่ทันมวยอย่างนี้ยิ่งหน้าคำหนึ่งถึงบุญคุณของมันแต่คนสมัยนี้ใจเจ็บใจดำกันบางทีไถนางอมงอมจนจะเสร็จแล้วงานสุดท้ายในคืนก่อนที่จะไถนางงานสุดท้ายไปตกลงราคาแล้วขายควายเท่านั้นเท่านี้คนก็ตกลงพูดกันมาซื้อพรุ่งนี้ไถนาเสร็จก็ฆ่าได้เลยถือกระตาถือผ้าถือมีดมานั่งเฝ้าสาบล่าปานแห่งอีมนอยู่ถาอยู่คันไถนาแล้วเราบอกโปรเทิร์นว่าสัญญากันแล้วได้นี่ว่าปอดเอามาก็ขอนนำหัวอยู่หัวนานตุ้มตุ้มใจเจ๋อใจดำกันเลยกันเนาะนี่คนโบราณสำนึกในวันเดือน3ขึ้น3ค่ำเมื่อสันวันดีใน365วันวันนี้นอกจากคำนึงถึงคุณค่าข้าวปลาอาหารสู่ขวัญแม่โพศพขอขมาลาโทษแล้วยังจะต้องเอาน้ำอบน้ำหอมไปตบหัวงัวหัวควายขอขมาลาโทษของมันที่ได้ต่อยได้ตีนอกจากนั้นสำนึกถึงคนฆ่าสู่เล้าเต้าขวัญอีง่องอีดอนอีเล่บักเทิกดำบักเทิกดอนอะไรต่างๆแหมรู้สึกว่าคนโบราณของเรานั้นเต็มไปด้วยจิตใจอันเปี่ยมล้นไปด้วยบุญญาบารมีจิตใจที่อ่อนน้อมถ่อมตนนั้นพร้อมที่จะเกิดมาซึ่งบุญญาบารมีเป็นที่เพาะหว่านแห่งบุญมันเป็นอย่างนั้นคนโบราณของเราก็เลยได้ทำกันในเดือน3นี้อยากจะกล่าวได้เต็มปากเลยว่าเดือน3ฤดูกาลแห่งการแสวงบุญของชุมชนชาวอีสานนอกจากนั้นก็ยังมีงานใหญ่อีกงานนึงก็คืองานนมัสการไหว้พระธาตุพนมในสมัยโบราณพอเริ่มเดือน3ขึ้นมานี่เอาแล้วคนโบราณจะไปไหว้พระธาตุพนมเดินกันนะสมัยก่อนเทคโนโลยียังไม่เจริญคมนาคมยังไม่สะดวกสบายอย่างทุกวันนี้จะต้องเดินจากเนื้อจดใต้สองฝากฝั่งแม่น้ำของของเราทางฝากฝั่งขวาทางประเทศไทยนี่ก็มาตั้งแต่โคราชกันเองนู่นแหละศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์สุรินทร์จำปาลัตนตราตูมศรีสะเกษกันเองอุบลยโสธรมุกดาหารมาทางสกลนครกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดมหาสารคามขอนแก่นชัยภูมิทางเมืองเลยบุญก็คือกันนั้นแล้วพากันมาแต่ก่อนนู้นไม่มีรถมีเรือเดินมาพระเดินนำหน้าคารวะเดินตามหลังหาบกระดอนคอนกระตามามีข้าวมีปลาคำไหนก็พากันนอน ไหวพระสวดมนต์พากันนอนพักบ้านไหนชาวมาหนึ่งข่าวหนึ่งปลาจังหันแก่พระสงฆ์ที่ไปด้วยกันชาวบ้านก็มาทำบุญสุนทรทานมาขอหุ่นส่วนแห่งบุญโอ้ยขอขอบุญขอคุณน้ำเจ้าเด้อไปถาดพนมมาลิ้งเกลียวเพี้ยหมามกันชุมชนชาวอีสานเราสมัยก่อนนู้น
1: เป็น
0: มันดีมันงามกันอย่างนี้นอกจากนั้นพี่น้องทางประเทศลาวพี่น้องทางอาณาจักรล้านช้างซึ่งแต่ก่อนนั้นถ้าจะว่ามันแล้วมันแยกจากกันไม่ได้ไทยกับลาวสองฝากฝั่งของนี่มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเรียกว่าอาณาจักรสีโคตมะปุระตามหลักภาษาศาสตร์ที่สมาร์ทกันให้มันสั้นลงเลยว่าอาณาจักรสีโคตบูนเป็นชุมชนสายเลือดเดียวกันแม่นสิหมดมอดเมียนดับซาดมาลางเฮาลูกหลานเหลนสีโคตบูนยังเป็นซาดแฝงสุ่มเสื้อเหลือเป็นแนวแถวไหวหิ้มของสองฝากฝั่งธาตุพนมตั้งเจนเทินแม่นมูลเข้าพ่อแม่เฮาไอ้น้องเอ้ยพี่น้องชาวฝั่งซ้ายตั้งแต่จำปาสักสีทันดอนถาแตงตะวันปากเตเนินกระแสดงคันทงเกิดมาถึงสุวรรณเขตถึงถาแขกเข้าไปลึกก็ไปทางนู่นคำเกิดคำม้วนเหลือขึ้นไปทางนู่นผาตั้งวังเวียงหลวงพับบางทั้งนู่นนะเมืองแมดกาซี่พุ่นกับมาเมืองแมดกาซี่พุ่นพากันมาทั้งนั้นพวกอยู่ริมน้ำพี่น้องชาวทางเหนือก็ล่องมากับน้ำชาวทางใต้ก็มาทางน้ำก็ได้เดินมาแล้วมาข้ามฝั่งเลยก็ได้แล้วแต่สะดวกเต็มไปหมดเรือแพมืดฟ้ามัวดินกันมาเลยเต็มตามลำแม่น้ำของมาถ้าจะมาพอใจเรียกน้ำของน้ำไม่ได้เรียกตามฝรั่งฝรั่งเขาบอกโขงเขาออกเสียงไม่ถนัดแต่นี่เราก็เริ่มเหมือนไปเพราะเหตุนั้นในเดือนสามนี้คนโบราณในสมัยก่อนนู้นท่านไม่ยุ่งยากลำบากไม่หัวหกก้นควิดอย่างทุกวันนี้ทำนาปีละครั้งเดียวก็มีความสุขใจเก็บไว้จะอยู่ถ้ากินไม่ได้ขายใช้หนี้เกษตรสหกรณ์เดี๋ยวนี้ทำนาปีหนึ่งได้เก่งได้ข้าวมากกว่าคนโบราณทำสามปีถ้าเราหากไม่โลภกันนะทำปีหนึ่งนอนกินอีกสามปีก็ไม่หมดแต่ความจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นปีหนึ่งทำนาอีกห้าหนมันก็ยังไม่พอที่จะใช้จะจ่ายนอกอยากทำนาแล้วก็ตัดปอมาแช่มาตีปอแปะแปะแปะขายใช้เงินมือยังไม่หายเหม็นเงินหมดไปแล้วนอกจากนั้นก็สวนมันไม่มีเวลาที่จะเปิดประตูหัวใจรับคุณงามความดีมีแต่การดิ้นรนกวัดแกว่งในที่สุดก็ตายเปล่าเป็นนกไม่เห็นฟ้าเป็นปลาไม่เห็นน้ำอยู่ในโลกไม่รู้จักโรคไม่รู้จักความจริงของชีวิตว่าเกิดมาแล้วมันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายใครจะมีมากแค่ไหนก็จะเอาไปไม่ได้จะทิ้งไว้ทั่วทั้งโลกาปรารถนาอยากได้ในที่สุดมันก็เป็นปอกูริไบโอแบบญี่ปุ่นเป็นโคราซิตายกระทันหันตายเพราะเครียดเพราะไม่รู้จักโลกตายจมโลกโลกคือสิ่งที่จะต้องแตกดับชีวิตคือสิ่งที่จะต้องแตกดับจะหลงกันไปยึดมั่นถือมันมันชั่วคู่ชั่วยามใดมันก็เป็นทุกข์อย่างนั้นคนโบราณจึงบอกว่านกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ำนกบินอยู่ทั้งฝ่าบ่เห็นหอมเวหาปลาอยู่ในนาทีหลวงกับบ่หวนเห็นน้ำขี่เกเดือนบูหม่นทอลนี่มาแต่เกิดยังบ่เห็นแผ่นเผื่อนดินหม่นจนนองตายฟุ้งมูกิมีชาเสือแนวนอนน้ำนอนนอนอยู่ในอาจมกับบ่เห็นกองขี่กิมีล่าเสือนอนในลมโขดปากโดดกินยุคโคมือยังบ่หูว่าแม่นหยังฟุ้งมูนอนละชาเสือน้ำนอนแนวคนเวียนวนในโลกากระดังเดียวกันนั่นเทียมดังนกบ่เห็นฝ่าฟุ้งปลาตาบอดเน่าอยู่ในแม่น้ำบ่หวนหูแม่นาทีเทียมดังทุกกะตาเสือขอท่านคนบอดบ่จักเนื้อและไตเมาบ่าพวงไปพระพุทธองค์ทรงเทศไหววาชาติความเกิดนั่นเป็นทุกข์ชราความแก่กายแต่ทุกข์ลายเอาหายอันความเจ็บความตายเหมียนมรณะทุกขังใหญ่ขันไปผ่านพบพอแนวสร้างนั่นผัดทุกข์ลายอันแนวแห้งยิงลำผัดผากสำแสนทุกพอลุงเอ้ยอุกแสนอุกในส่วงขอบห่วงน้ำเนี่ยวสีใดถูกย่อนถือกันหาอุปทานทนลำบากยากเพราะความหยุดมันใจเจ้าบ่ปล่อยว่างยุ่งอยู่ทั้งปียากอยู่ทั้งปีสมัยนี้ไม่มีโอกาสได้เปิดประตูหัวใจเหมือนฟ้าไขประตูเหมือนสมัยพ่อแม่โบร่ำโบราณของเราโบราณของเรานั้นท่านมีความสุขมากกว่าพวกเราข่าวขึ้นนาปลาขึ้นบ้านท่านก็มีความสุขแล้วดำนาเสร็จแล้วท่านก็มีความสุขเดี๋ยวนี้ดำนายังไม่เสร็จใจมันก็จะรีบไปนู่นไปตัดปอแล้วตัดปอยังไม่เสร็จใจมันก็จะรีบไปได้หญ้ามันได้หญ้ามันยังไม่เสร็จใจมันก็จะรีบไปเกี่ยวข้าวฟาดข้าวยังไม่เสร็จใจมันก็จะรีบขายจนไม่ได้เอาใส่เหล้าจนไม่มีเวลาเปิดแต่ก่อนโอ้ยข่าวขึ้นนาปลาขึ้นบ้านเอาไว้ส่วนหนึ่งพอได้กินอีกส่วนหนึ่งยังไม่เปิดประตูเล่ารอวันนี้วันมื้อสันวันดีวันเศรษฐีอามุตตะโสขึ้นมา ฟ้าร้องกลางคืนคืนเดือน3คืนฟ้าไขประตูหัวใจก็เปิดอ้ามารับศีลธรรมรับคุณงามความดีไขประตูเราเอาข้าวซึ่งเป็นพลังงานที่ตนได้ทำมารวมกันหล่อล้อมออกมาแปลสภาพเป็นเงินเป็นทองมาทำประโยชน์แก่สังคมแก่ส่วนรวมหลังจากนั้นก็ไปเอาบุญพระธาตุพนมทำบุญประทายข้าวเสร็จก็พากันเดินไปนมัสการพระธาตุพนมลูกหลานชาวสีโคตรตะบูนสองฝากฝั่งเมื่อฟ้ามัวดินกันมาแล้วมาห่วมห้อมกันเรียกว่าสมผ่านเบื้องบารมีเฮียงหอดกันแล้วอยู่ไกลกันสุดขอบฝาได้มาพอพบกันหย่อนบบุญเก่าเกิดได้สร้างห่วมห้อมกันไผ่ฮอนคืนคัดเสื่องบาปบุญบ่มีได้บุญนักมาถึงแล้วไกลปันได้ก็ได้จวบกันแล้วแม่นว่าสุดขอบฝาตะญาณยื้อย่องถึงรถไม่มีเดินกันมาเป็นแถวมันเป็นอย่างนั้นยิ่งไปกว่านั้นหลังจากงานไหว้พระธาตุพระนมเสร็จเรียบร้อยก่อในวันสุดท้ายก็มีงานมาฆบูชาวันที่พระพุทธเจ้าประทานโอวาทปาติโมกข์ดังกล่าวแล้วเพราะเหตุนั้นเราก็จะเห็นได้ชัดเจนเพราะคนโบราณนั้นท่านพูดอะไรไว้เป็นปริศนาว่าฟ้าไขประตูเปิดปองเอี่ยมความจริงฟ้ามันจะมีประตูมีหน้าต่างหรือไม่เรามองไปเวลาใดก็เห็นแต่จางปางฝ่าเบยเบิกบูรพาซ้ายประพายลำเพยผัดเหมาะขวนหุ่มดาวอยู่อย่างนั้นเราก็เห็นแต่สมัยตั้งเรียกว่าฟ้าไขประตูคล้ายๆกับจะบอกลูกหลานว่าลูกเอ้ยหลานเอ้ยตั้งแต่ดินตั้งแต่ฟ้าก็ยังมีโอกาสเปิดม่านไขประตูออกมาฉะนั้นเล่าจิตใจของเจ้าจึงมืดมนเร่าร้อนกระวนกระวายไม่มีโอกาสจะเปิดจิตใจแย้มบานออกมารับศีลรับธรรมมีแต่ความอยากได้อยากมีอยากเป็นตั้งแต่การเวลาที่ผันผ่านหมุนเวียนเปลี่ยนไปและดูการที่เปลี่ยนผันไปนั้นดอกไม้นานาชาติบุพพาชาติลูกชาตินานาพันบางชนิดมันไม่เบี่ยงบานในยามฝนมันก็มาบานเอาในหน้าแล้งอย่างต้นดอกนิ้วดอกจานเบ่งบานแดงสะพั่งดอกมะม่วงในหน้าเดือน2ค่อยมาถึงเดือน3พอเข้าเดือน4ถึงเดือน5ไปแล้วฤดูหนาวต่อฤดูร้อนดอกคูนก็บานเต็มต้นเหลืองสะพั่งพอเข้าหน้าฝนดอกไม้อย่างอื่นก็แบ่งบานเป็นลูกเป็นหมากจิตใจคนของเรานั้นจะไม่มีเวลาแบ่งบานเปิดประตูแย้มบานมารับคุณงามความดีรับศีลรับธรรมเหมือนฟ้าไขประตูบ้างหรืออย่างไรคนโบราณจึงพูดไว้เป็นกาบเป็นกรว่าญ่ามื้อดิทีตั้งเติมฤดูเดือนใหม่มานั่นดอกเกดบานสะพั่งพร้อมน้ำหล่อมอยู่แค่ลำสะพังผัวพ่วงพีสารพี่กนิกากายเหือไพ่พ่วงกว่างลำดวนดั่วหอมเย็นดอกกล้วยโบมกะละเวกเกี่ยวหอมกลุ่มบัดคำแรงย่ามือเดือนสามขึ้นหนาวลมหนาวนวงมาแล้วดอกหมักม่วงหอมอินอ่อยย่ามข่อยคำแรงดอกการแดงสุกเต็มต้นบานปนกันดอกหนูปลาสกุน่าบินส่วนแสวแสวงกั่วกินหวานบัดตะค้นเฮานั่นสิบ่บานจักเถื่อมีบ่หรือว่าบานบ่ใดใจเจ้าหักเหมือนมนมีแต่ความมืดกลุ่มจนลงหอมคมขึดคือจังฝนลิ้นเสียเมนาที่ทะลังแหกท่อมจิตดำดินดันเดินฟื้นแฝงขอบโอ้โห้ยความพระเทศจ่อยๆหูหน่อยสางบ่ฟังเด้อเนาะดอกไม้บางชนิดยังเบ่งบานดอกเกดบานสะพั่งในหน้าเดือน3นี้โดดนอกจากนั้นก็ยังมีพวกกันนิกาสารพีลำดวนที่จังหวัดศรีสะเกษจัดงานวันดอกลำดวนบานที่วัดอาตมาดอกลำดวนบานเมื่อเริ่มเมื่อเดือน3จะต่อเข้าเดือน4เราก็จัดงานสมาธิปริวาสนัดพบผู้ใฝ่ธรรมดอกลำดวนบานหอมเย็นๆดอกกล้วยบ่มกาละเวกที่เป็นเครือเป็นเถาเขียวเย็นๆหอมในยามค่ำแลงฉะนั้นเราจิตใจเราจึงไม่เบ่งบานหอมหวนตลบอบอวลด้วยคุณงามความดีมีแต่ความอยากได้อยากมีอยากเป็นกันดังบ้านแล้วแม้แต่แก่แต่เฒ่ามาแล้วก็ยังไม่มีเวลาที่จะว่างเพื่อบุญเพื่อกุศลเลยไม่ยอมไขประตูเปิดปองเอี่ยมให้แก่หัวใจเลยคนโบราณจึงบอกว่าอายุยืนยาวมาหลายปียังเห็นหลากมาพองูถึกหน่วงหางเกี่ยวกอดนู้เดือนเจียงขึ้นหนาวลมบ่ห่มเหือขิงน้อเดือนหนีซึ่งเราห่อนเดือนหาปัดดาวหนาวนี่เป็นยังไงจึงเป็นอย่างนึงงูถึกหน่วงหางเกี่ยวกอดหนูหัวสวมเข้าไปในร่วงจะตายอยู่แล้วหางยังเกี่ยวกอดหนูสิกินหนูเต๊กเหมือนกับจิตใจของคนเราไม่รู้จะตายวันตายพุ่งแก่เท่าเท่าไรจิตใจยิ่งกอดยิ่งเกี่ยวอยู่กับโลกกับล้านไปไหนมาไหนไม่ได้เป็นห่วงลูกล้านวันดีคืนดีอยากตายน้อยใจลูกหลานเขาไม่เอาอกเอาใจ ถ้าดีใจขึ้นมาก็อยากจะมีอายุยืนยืนอยู่น้ำโลกน้ำล้านไปดนดนนานนานไม่รู้จะเอายังไงงูถึกหน่วงหางเกี่ยวกอดหนูครูบาอาจารย์ชักชวนไปประพฤติศีลประพฤติธรรมไปวัดโน้นวันนี้ไปนั่งอยู่วัดใจกลับไปเกี่ยวกอดเฮือนกอดสารอยู่โน้นความจริงมันก็เลยยากอยู่ทั้งปีทั้งชาติจิตใจไม่ยอมไขประตูอย่างนี้เดือน4ปัดวาห่อนเดือน5ปัดวาหนาวอยู่อย่างนี้จะเป็นอย่างไรจ้าเหตุนั่นเดือนเจียงเขินหนาวล่มห่อยครั้งปีนี้เดือน5สังสิมาแลนขอดหนาวห่อนครั้งช่วงคันว่าถือขิงไข่หนาวถือไข่อย่าลืมไล่ผ่าห่มเฮาเด้อให้เจ้าตุ่มผ่าไหวข้างสิอื่นหากสี่หัวถ้าหนาวไข้ธรรมดาก็ห่มผ้ากินยาปวดหายทันใจมันก็หายไปสบายแต่นี่มันหนาวอีกแบบนึงคือมันยุ่งยากลำบากนักนวงเหนือทนสวัสดิ์พ่วงผิดแนวนั่นเป็นไข่ขิงบ่หวานไผสิหูหอมปัวเจ้าเด้ว่าซั่นมันไข่ใจไข่อุปทานไข่กิเลสไข่ตัณหาไข่อยากมีไข่อยากเป็นเลยหนีไปไม่ได้ยุ่งยากอยู่ทั้งปีทั้งชาติใครๆก็รู้ว่าคุณงามความดีนั้นมันดีแต่เราก็ยังทิ้งไม่ได้ก็เลยยากอยู่ทั้งปีทั้งชาติไม่มีเวลาที่จะว่างเพื่อจะเปิดประตูหัวใจเหมือนฟ้าไขประตูเดือน1เดือน2มาผัดวาหยากน้ําเขาเดือน3มาหยงน้ําไห้เดือน4ผัดวาห่อนเดือน5ผัดวาโซ่พัดแต่เดือน5ขึ้นถือขิงไข่บ่สวงผัดวาเดือน6มาห่อนแล้วหนาวสัมผัสเติมฝนเดือน7เดือน8ควรที่เอาเดือนเก่าควรที่ห่อนสังมาสัมเติมหนาวเดือน10เดือน11ขึ้นพ่อก็สร้างผัดไข่สั่นเดือน12มาห่อนแล้วคว่ําไข่กะบ่เศร้าเลยสิตายข้าทำบ่เห็นทำพระเจ้ากล่าวซะแล้วแอ้วมีแต่อยากหยากอยู่บนแล้วถ้าพ้องเถาหอดมือตายย่ำได้ดีสิได้สบายบางโซ่มีแห้งจักเถื่อพอใหญ่ไม่ใหญ่เอ๋ยย่ำได้เนาะสิได้ปลดปล่อยเปลืองให้ใจเจ้าได้อยู่เย็นไผบ่จำใจเจ้ากินสารของเบื่อเมานะเจ้าหักเป็นผู้หูใจเจ้าอยู่เองของหวานเจ้าหักพ่อยวาสมดวงจันทร์สิลืมวาดสตีเครือข้าวห่อเจ้าว่าหวานจังอ่อยก็ตามเจ้าสร้างแล้วไผบ่จำใจเจ้ากินสารของเบื่อวันก่อนไปเทศที่บ้านแพงบ้านไผล้อมพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอถันมานิมนต์จัดงานปริวาสกรรมแหมญาติโยมมากันเยอะลูกหลานนักเรียนชั้นประถมชั้นมัธยมแห่กันมาเต็มทั้งพระสงฆ์องค์เจ้าไม่รู้จะเทศให้ใครฟังเทศจบแล้วยังมีมาตามหลังโอ้เอ้ยญาติกูเอ้ยได้ยินแต่เสียงวันนี้ได้เห็นเนื้อเห็นตัวแล้วว่าซั่นโอ้ยเทศให้ก็น้อยฟังผายโผดผายเอาขน้อยแน่ท้ออ่อนส่วนไปประพฤติเต็มประพฤติทำไปบ่ได้แกแม่นมันยากมันสิตายคาส่วนยานี่แล้วว่าซั่นอย่าครูเอ้ยมาเทศโปรดภายเอาผู้ฆ่าไปในถอนมันออกบ่ได้นั่นเห็นไหมล่ะคนโบราณบอกว่าโอ้ยไผบ่จำใจเจ้าให้กินสารของเบื่อเมาแล้วเอ้าเจ้าหักเป็นผู้โหใจเจ้าอยู่เองยากก็รู้เองสบายก็รู้เองทุกก็รู้เองของหวานพ่อยว่าสมจวงจันทร์สิลืมวาดสตีเขาห่อเจ้าว่าหวานก็อ่อยตามก็ตามเจ้าสั่งแล้วเสียจังไหนเนาะจะให้ครูบาอาจารย์ช่วยก็ไม่รู้จะทำยังไงช่วยก็ช่วยเต็มที่เถิดทางวิทยุก็จนเหนื่อยไปวันนี้มาถึงบ้านเมื่อไหร่หนอจะมีเวลาไปผายโผดเจ้าอีกทีอันนี้เรามัวแต่ยากกันอยู่ไม่ยอมเปิดประตูหัวใจไขปองเอี่ยมคือฝ่าเปิดประตูน่ะนะตั้งแต่ต้นไม้ต้นไหลทั้งหลายเขาก็ยังรู้สึกมีเวลาแบ่งบานบ้างในหน้าแล้งหน้าหนาวหน้าฝนคนเราทำไมจึงจะแบ่งบานทางด้านจิตใจไม่ได้เพราะชีวิตที่แท้จริงนั้นมันก็อยู่กันไม่นานนักหรอกไม่กี่วันกี่ปีเราก็จะจากโลกนี้ไปซะแล้วก็ควรจะหาสิ่งที่ดีที่งามมาเติมใส่เข้าไปในชีวิตเปิดประตูหัวใจไขปองเอี่ยมคือฝ่าเปิดประตูเดี๋ยวนี้โลกเจริญกันหน้าวิทยาศาสตร์ก้าวไปไกลความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาได้พลัดพรากมนุษย์ออกจากธรรมชาติมนุษย์ได้เหินห่างไปแล้วจากธรรมชาติเป็นจำนวนมากเมื่อวันก่อนอาตมาได้มีเวลาอยู่วัดครึ่งวันโยมนิมนต์ลงไปกลางทุ่งไปแสดงธรรมอยู่กลางทุ่งเพื่อสงเคราะห์คนเขาทำบุญกันอยู่ในกลางทุ่งช่วยเหลือคนยากคนจนไปทำบ้านให้คนจนจนคนหนึ่งที่แกเกิดมาเป็นคนพิการอยู่กลางทุ่งก็เลยไปแม้นานเหลือเกินไม่ได้ไปลงไปกลางทุ่งกลางท่าพอมัวแต่ไปเทศไปซ้อนในต่างจังหวัดบางครั้งก็ไปนั่งเทศอยู่ในห้องแอร์บางครั้งก็ไปยืนปาฐกถาธรรมอยู่กลางสนามทำกลางหมู่คนมากๆไม่ค่อยมีเวลาได้สัมผัสท้องทุ่งโดยธรรมชาตินอกจากอยู่ในวัดก็มาวัดกลางคืนมืดแล้วเช้าอย่างนี้ก็เดินจากวัดอย่างเก่งก็เข้าไปบิณฑบาตเท่านั้นแต่วันนั้นได้ออกไปในทุ่งในท่าไปเห็นดอกบานดอกจานในบานแดงแล้วก็ทำให้ ความคิดที่สะท้อนย้อนคืนไปสู่ภาพในอดีตตอนเป็นเด็กน้อยอยู่ตามทุ่งตามท่าตามป่าตามเขาสมัยก่อนนู้นป่าดิบดงดำเราเห็นงัวควายเป็นฟุ้งๆอยู่กลางทุ่งแต่มีไม่มากนักเห็นดอกจานแดงๆอากาศค่อนข้างจะหนาวแต่มันผิดกับภาพที่เคยพบนกเอี้ยงนกแสงแซวเอ่ยนกเป่านกมุมอะไรมันบินแสวงหาดอกงิ้วบานดอกจานแดงดอกงิ้วป่าแดงๆมันได้กินสมัยก่อนเป็นเด็กๆเลี้ยงงูเลี้ยงควายอยู่ตามทุ่งตามท่าแต่เดี๋ยวนี้ภาพเหล่านั้นได้เลือนหายออกไปกำลังอยู่ในความรู้สึกภายใต้ความทรงจำของอดีตป่าที่เคยมีมากป่าแสงป่าเราในกลางทุ่งในทามนั้นหมดหายไปสิ้นป่าไม้ใหญ่ๆก็หมดไปมองไปทางไหนมีแต่ทุ่งสังเวชสลดถึงความไม่เที่ยงแท้ของสังขารทั้งหลายหมู่มนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่เกิดมาเพื่อทำลายแท้ๆอาตมาก็คิดไปตามประสาแล้วก็คิดต่อไปถึงความหวังอันยิ่งใหญ่ของรัฐบาลอีสานเขียวนั่นเองด้วยเดี๋ยวนี้ควายก็กำลังจะหมดไปมีควายชนิดใหม่เข้ามาแทนอาตมาพยายามมองด้วยความอาลัยล้ำลึกมองด้วยความคิดถึงมันต่อไปนี้ไม่นานอีกนักละหนอดอกจานบานแดงอยู่กลางทุ่งนี้ก็จะหมดสิ้นไปเขาจะโค่นเขาจะตัดต้นโค่นรากแล้วถึงถอนมาทำไร่ทำนามันจะเกะกะสถานที่เขาทำไร่ทำนาภาพเหล่านี้นับวันที่จะเลือนหายกลายไปสู่ความทรงจำในอดีตนึกถึงคนโบราณแต่ก่อนที่ท่านเคยพูดเคยสะท้อนสะท้านออกมาพ่อเมื่อเดือนสามถึงล่มหนาวล่มหนาวนวงดอกมะม่วงหอมอินอ่อยง่ามคอยคำแรกตอนเย็นๆดอกมะม่วงหอมกลุ่นอยู่เงี้ยดอกจานแดงสุกเต็มต้นบานปนกันดอกเหนียวป่าสกุลหน้าบินส่วนแสวแหวงกลัวกินหวานเดี๋ยวนี้ก็ยังพอมีดอกนิ้วบานดอกจานแดงตามทุ่งอยู่บ้างแต่ถึงก็ไม่มากแต่หมู่สกุลนานกทั้งหลายที่จะบินส่วนแสวแหวงกลัวกินละอองกินหวานนั้นไม่มีซะแล้วเกือบจะไม่มีเป็นยาหยอดตาตัวเล็กตัวน้อยอยู่ไหนเอาปืนไปหาไล่ยิงกินกว่าจะชิบหายวายวอดทุกวันนี้ยังเหลือแต่แมงวันกับแมงกระสาบกำลังพิจารณาอยู่ว่าสิกินแนวใดเฮ็ดจังใดจึงสิกินแซ่ถ้าวันไหนได้ค้นพบสูตรวิธีกินแมงวันอร่อยแล้วก็เมื่อนั้นมันจะหายอีกต่อไปนี่คือความเปลี่ยนแปลงของสิ่งทั้งหลายแต่ก่อนนั้นคนโบราณบอกว่าพ่อเมื่อเดือน3ขึ้นหนาวลมหนาวนวงดอกมะม่วงหอมอินอ่อยงามข่อยคำแรงดอกจานแดงสุกเต็มต้นบานปนกันดอกเหี่ยวปลาสกุลหน้าบินส่วนแสวแหวงกลัวกินหวานแล้วในหน้าเดือน3นี่ก็มีดอกช้างนาวอีกด้วยตามโคกตามทุ่งรู้สึกว่ามันจะแบ่งบานและหอมแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีอีกแล้วเขาเวลาก็พูดไว้ว่าดอกสั่งนาวสิไกลจากกระดันง่าบุษบาบานบกสิห่างไกลข้นกับห้อยสิหันหัวเอิญแจแวกคือหัวแม่แฮสิงัวอยู่เปิดทะแลงของจองไส้ปูอยู่ไกลกระสิมาอยู่ไก่กินแกงไก่บักย่องดำหันละนอความคนเลิกล้นคือคุ้มกล้วยคุ้ยเสื้อผ้าเทียงหย่อนโยนไปบ่ได้สั่งว่างสิไกลจากน่ะเดือนหาซองบ่เห็นไปแล้วควายก็เถียงนาจวนจะไปต่อไปนี้เถียงนาก็จะไม่มีไม้จะมาปลูกเป็นเถียงนาจะต้องกางเต็นท์ลงกลางคันนาตามนาแถบทุ่งกุราร้องไห้ไม่มีเถียงแล้วควายก็จะหมดไปพร้อมกับเถียงแล้วก็จะมีควายคูโบต้าควายยันมาเข้ามาแทนผู้อยู่ไก่มาอยู่ไก่กินแกงไก่บักย่องดำอยู่อเมริกาอยู่แคนาดา24-26ชั่วโมงนั่งเครื่องบินมาประเทศไทยอยู่เมืองไทยบินไปกินข้าวเช้าประเทศอินเดียได้สบายสบายนี่ก็เรียกว่าผู้อยู่ไก่จะมาอยู่ไก่กินแกงไก่บักย่องดำทันแล้วนอกความคนหลักล่องคือขมกล้วยกล้วยเสื้อผ้าเรียงหนอนย้อนไปบ่ได้สั่งฟังไกลจากหนามเดินหาซองบ่เห็นความเดือดร้อนเกิดขึ้นว่าในโลกลมเมืองคนสารวนความทุกข์สิเกิดมีมาพร้อมให้เจ้าทะน้อมตนไหวในถ้ำพุทธบาทแน่คนโบราณท่านก็สอนนะฮะมันเกิดวิกฤตการย่ำยีจิตใจมากความทุกข์มากขึ้นก็อย่าลืมศีลอย่าลืมธรรมแต่พวกเราเป็นยังไงฟ้าไขประตูเปิดบังเอี่ยมแล้วพวกเราเปิดกันบ้างหรือยังเนาะคิดถึงพ่อแม่ของเรานั้นเดือน3ทั้งเดือนเป็นฤดูกาลแสวงบุญของชุมชนอีสานนอกจากเอาบุญคูณเอานอกจากเอาบุญพระทายข้าวเสียสละส่วนเกินของตนเองเอาเรี่ยวแรงที่ตนเองได้ทำไร่ทำนานั้นเก็บหอมรอมริบไว้ก็เอามาเป็นภามะพลีคือยกเรี่ยวแรงนั้นมาเป็นวัตถุข้าวปลาอาหาร เอามารวมกันแล้วก็เอาไปขายสร้างสาธารณประโยชน์ร่วมกันนอกจากนั้นก็สำนึกถึงคุณค่าข้าวปลาอาหารที่เรามีชีวิตอยู่ได้แม่พอศพเลี้ยงเรามาก็มีการสู่ขวัญข้าวขอขมาลาโทษนอกจากนั้นสำนึกถึงคุณค่าของงูควายซึ่งเคยห่วมแห้งห่วมงานบุกเบิกมานำกันไถหน้าง้อมง้อมกินหยาเงี้ยมเงี้ยมอยู่เลาะตีนทองภาพต่างๆเหล่านี้คนโบราณสำนึกถึงคุณค่าของมันมากเขาก็เลยถือว่าวันดีในเดือน3นี่ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะดีจะงามรวมกันไปให้หมดเอาปุ๋ยใส่ไร่ใส่นาไปในตัวเสร็จเอาข้าวมาทานเป็นพวกบุญพระทายข้าวหลังจากนั้นสวดมนต์เอาน้ำอบน้ำหอมไปตบหัววัวหัวควายไปรดราดอาบเทให้มันมันไม่รู้จักหอมจากเหม็นอะไรหรอกแต่เรานี่มันกลับหอมกลุ่นด้วยความคุณงามความดีคือการสำนึกถึงบุญคุณของมันน้ำที่ประพรมรดลงไปในหัวมันคือน้ำใจที่หลั่งออกมาแทนความรู้สึกซึ่งไม่เป็นเนื้อเป็นตัวนั้นแล้วก็เลยเอาความหอมหัวนั้นเสมือนหนึ่งความรักความเมตตาความปราณีความรักความสำนึกถึงบุญคุณของมันแม้มันจะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เหมือนพ่อเหมือนแม่คนโบราณไม่ใจดำถึงกับถือกระตาถือมีดไปนั่งเฝ้าสับลาบรอไถนางานสุดท้ายจะได้ฆ่ากินเป็นข้าวงายไม่มีถึงขนาดนั้นเพราะนั้นเดือน3นี้เขาทำบุญกันฟ้าไขประตูจิตใจก็เปิดเยี่ยมมารับศีลรับธรรมถือเป็นมื้อสันวันดีสำนึกถึงคุณค่าของงูควายเมื่อเอาน้ำหอมตบหัวมันแล้วยังไม่พอยังไปผูกคอต่อแขนให้มันผูกเขาให้มันนั่นโดยที่มันไม่รู้เรื่องอะไรนอกจากนั้นก็สู่ขวัญให้มันมือนี้เป็นมื้อสันวันนี้เป็นวันดีวันกะข่อยจึงจูขวัญค่อยบักดำค่อยอีดอนตัวบนมีเขาอีปีตัวบนกวงแล่นอ้อมอ้อยแอวกินนมทมทมใจจะขาดน้ำตาหยาดไหลตกเจ้าจึงกันนิ่งในอกในสวงจะแตกตะลายอยู่ข้างลายสวยเพราะง่ายแดดแก่กะเจ้าจึงเต้าหนาขึ้นมาค่อยจึงมีใจเคียดค่อยค่อยจึงบายเอาคอนหน่อยๆต่อต่อยตองตีปลายนะเขาสำนึกนะพูดออกมาให้ตนเองนี่น้ำตาไหลออกมาเถอะน้ำตาแห่งความกตัญญูโดยที่มันยังไม่รู้เรื่องอะไรในตอนนั้นแต่เราพูดของเราเองว่ามันมาไม่ทันใจก็เลยบายเอาคอนหน่อยๆต่อต่อยตองตีไปบ่ดีข่อยจึงได้ด่าไปสาข่อยจึงได้ไล่ให้เจ้าไปไวๆเจ้าจึงไปสีสุดเจ้าจึงไปสีสายสิทธิ์ข้าวขาดเตไปปลดไถเศร้าข่อยก็ได้ที่ต่ำมาเด้อขวัญเอ๋ยขวัญเจ้าไปกินหญ้าอยู่กลางดงให้เจ้ามาซาบ่นี้วันนี้ขวัญเจ้าไปเสดงอยู่ในป่าให้มาซาบ่นี้วันนี้มันไม่รู้เรื่องอะไรหรอกแต่เรานี้สิรู้เรื่องราวที่เราทำกับมันเราตีเราเขี่ยนเราฆ่ามันอยู่ตรงไหนเอามันไปไถนาไร่ไหนงานไหนเรารู้ได้หมดจำได้หมดตอนไหนก็ดีข้าวเม็ดผักเส้นเดียวที่เราได้กินมาลำลึกถึงบุญคุณของมันก็เลยไปขอโทษขออภัยนอกจากนั้นก็ลำพึงลำพันเพื่อเป็นการลำลึกแล้วก็จะทำให้จิตใจของตนเองอ่อนโยนพร้อมที่จะเกิดขึ้นมาซึ่งคุณงามความดีสำนึกนั้นแหมคนโบราณเนี่ยอย่าหาว่าท่านโง่นะท่านเข้าใจมากเลยบางทีลำพึงลำพันถึงแม่มันยังไม่พอจะลำพึงลำพันถึงลูกมันบางทีเอาแม่มันไปไถนาก็ผูกลูกมันไว้บางทีลูกมันขาดมากำลังไถนาอยู่ก็วิ่งพาข้าวพากล้ามาก็ไล่จับไล่ตีลูกน้อยมันบางคนสั่งด่ามันพูดมึงกับคนมึงจื้อไว้มึงจักว่าพอแกมึงว่ามันจะรู้ภาษาเจ้าบ่ล่ะนั่นแหละคือความโกรธของเราแต่เสร็จแล้วก็มาคำหนึ่งถึงขนาดที่ว่าลำพึงลำพันเพื่อให้ตนเองนั่นแหละจดจำนี่เจ้าจะได้ตกสะทอนหอนใจกลัวคอยเดอฝนตกฝ่าคำห้องให้เจ้าตั้งหน้าต่อทางมาดูสองตางามละหอยกับทางควันหลกน้อยเล่นอมอ่อยน้ำแม่อยู่ลิละให้เจ้ามากินหญ้าแฝกไปนะให้เจ้ามาเกณฑ์หญ้าข้าใบเขียวอ่อนให้เจ้ามากินหญ้าป่องแอวเลือหลายข่อยก็ได้มาแล้วหญ้าวายกินแสบซอยข่อยก็ได้มาแล้วใบแลบหน่อยนั่นแม่นหญ้าใสข่อยก็ได้มาแล้วใบสวยหยอดกล้วยอ่อนอ้อยซอยข่อยก็ได้มาเด้อกวนเอ้ยเอิ้นขวัญงัวขวัญควายขึ้นมานี่การทำขวัญงัวขวัญควายเขาจะมีหญ้ามาด้วยนะหญ้าที่เขียวสดงดงามเป็นที่ชื่นชอบของมันนั่นแหละเป็นการรำลึกถึงบุญคุณเดือน3นี้มันมีอะไรพิเศษสำหรับชุมชนชาวอีสานเราอาตมาอยากให้ลองนี่หยดหมนสัก1ชั่วโมงให้เรารำลึกถึงภาพแห่งความหลังซึ่งโบราณอาจารย์ของเราได้กระทำมาหรือถ้าหากเป็นไปได้ อยากให้หมุนย้อนกลับคืนไปหลังในสภาพเช่นโน้นดีกว่ามาอยู่กับเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และมายาศาสตร์ไถของมนุษย์ชาติที่สวมหน้ากากเข้าหากันนั้นอยู่อย่างนั้นจะดีกว่าแต่อย่างไรก็ตามมันจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้ย่อมเป็นไปตามกฎของธรรมชาติคนโบราณท่านทำเป็นมรรควิธีวิธีทางแห่งการดำเนินชีวิตพาลูกพาล้านทำกันบัดนี้เดือนสามมาถึงแล้วท่านทั้งหลายที่มีข้าวมีปลาปีนี้ฝนฟ้ามันตกต้องตามฤดูกาลดีที่ผ่านมาได้ข้าวได้ปลาก็อย่ามามัวประมาทมากนักเอาไปรวมกันที่บ้านของท่านจัดงานบุญประทายข้าวขึ้นมาเสียสละประโยชน์ที่ตนเองได้มานั่นส่วนเกินส่วนเฟ้อสักเล็กน้อยมารวมกันเป็นพลังงานที่เราได้มารวมกันแล้วจะได้เป็นผลิตผลของพลังงานนั้นเอามามีส่วนได้ช่วยสาธารณูปโภคมาสร้างสรรค์ประโยชน์อันเกิดขึ้นในสังคมในบ้านเมืองของเราหรือถ้าหากเอามารวมกันได้เสร็จเรียบร้อยไม่มีอะไรสร้างสรรค์วัดวาอารามเห็นว่าสมควรสร้างมามากต่อมากแล้วโรงเรียนก็มีเพียงพอรัฐบาลก็ช่วยก็เอามาขายแล้วก็เอามาตั้งเป็นร้านสหกรณ์ขึ้นมาจะได้มีการพึ่งพาอาศัยตนเองขึ้นอาตมาคิดว่าถ้าบ้านนึงมีสัก200ครอบครัวเนี่ยเอาข้าวมารวมกันซะบ้านละหมื่นสองหมื่นคนรวยก็เอาแบ่งเป็นแสนเนี่ยบางทีเราจะมีเงินสักสองสามหมื่นของหมู่บ้านแล้วเราก็เอามาเป็นกองทุนสหกรณ์ของหมู่บ้านเป็นเจ้าของร่วมกันเพื่อจะหัดขายหัดซื้อหัดขายด้วยในนี้เรามีแต่ซื้อเป็นเราไม่เคยขายเป็นเราจะหวังใครถ้าหากคนไทยเราไม่รักกันไม่สมัครสมานไม่สามัคคีกันเราจะไปหวังพึ่งชาวต่างชาติที่ไหนได้รัฐบาลประกาศเปล่าๆเรื่องความเป็นนิกภูมิใจในเศรษฐกิจที่ไปโลดสำหรับปีนี้แต่อาตมาไม่เห็นว่าจะน่าดีอกดีใจสำหรับเรื่องนี้เพราะโดยทั่วไปแล้วยังเห็นพวกเรายังติดเหล้าติดยากันงอมแงมสนุกสนานกันงอมแงมยังทุกข์ยังยากกันอยู่งอมแงมมีคนรวยขึ้นล้นฟ้าเหลือแผ่นดินไม่กี่คนในจำนวน53ล้านกว่าคนนี่มีคนรวยขึ้นประมาณสัก100คนรวยขึ้นกว่าปีกายนี่สัก 50% หรือรวยขึ้นกว่าปีกายนี่อีกเป็น 100% อย่างนี้เขาก็ประกาศว่านิกสำเร็จเข้าไปแล้วเขาก็ประกาศว่าเศรษฐกิจไปรอดแต่คนอีก53ล้านคนนะกำลังทุกข์จนยิ่งกว่าปีกายยิ่งกว่าปีก่อนนี่จะถือว่าเป็นความสำเร็จของการพัฒนาประเทศไม่ได้คนรวยที่รวยไม่กี่คนแต่รวยล้นฟ้าเหลือแผ่นดินอาจจะไม่ใช่คนไทยเลยก็ได้และท่านทั้งหลายลองคิดดูถ้าหากคนไทยเราแม้แต่คนบ้านเดียวกันชักชวนจะมาทำร้านสหกรณ์ยังไม่ไว้ใจกันกลัวจะเอารัดเอาเปรียบกันกลัวจะโกงกันแล้วก็ตั้งกันไม่ได้แล้วจะไปหวังพึ่งใครจะไปหวังพึ่งชาวต่างชาติคนอื่นที่เข้ามาทีหลังนั้นพระราชนิพนธ์ของรัชกาลราชการที่6ท่านกล่าวไว้ว่าใครมาเป็นเจ้าเข้าของเขาจะต้องบังคับขับไสเกี่ยวเข็นเย็นค่ำร่ำไปตามวิสัยเชิงเช่นผู้เป็นนายเขาจะมาเห็นโอเห็นใจเราอะไรยิ่งนิกนี่แหละประกาศไปเชิญชวนชาวต่างชาติมาลงทุนมาลงทุนตั้งโรงงานอุตสาหกรรมโดยหวังว่าเขาจะได้ผลิตมากๆและส่งออกจากประเทศไทยนี่ไปท่านหลายลองคิดดูเถอะพวกที่เขามาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมนั้นเขามาเพื่อจะช่วยเราหรือเขามาเพื่อจะช่วยตัวเขาเองท่านลองคิดดูลองคิดดูเถิดไม่มีอะไรที่จะทำให้เราคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเราดูด้วยสามัญสำนึกง่ายๆนี่ก็ได้ตั้งแต่คนในบ้านเดียวกันจะตั้งเป็นร้านสหกรณ์ก็ยังไม่พร้อมยังไม่เพียงกันเลยยังไม่เห็นอกเห็นใจกันยังไม่ไว้ใจกันประสาอะไรกับชาวต่างชาติถ้าเขาก็มาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมนี่เราพร้อมหรือยังในเมื่อคนของเรายังไม่ได้รับการพัฒนาทางด้านจิตใจเขาก็จะมาหนึ่งราคาต้นทุนการผลิตมันถูกแล้วก็พวกทรัพยากรธรรมชาติแผ่นดินเราก็เยอะค่าแรงก็ถูกมากเมื่อเขาผลิตออกมาก็มาขายให้พวกเรานี่ต่อหนึ่งมาพวกเราให้เป็นทาสของอินดัสทรีทาสของอุตสาหกรรมเหล่านี้เทคโนโลยีเหล่านี้หลังจากนั้นเขาก็ส่งขายด้วยราคาที่ดีงามเครื่องมือการผลิตพวกเทคโนโลยีในเครื่องจักรกลต่างๆอยู่ในกำมือของพวกเขาเขาจะสอนให้พวกเราให้เข้าใจในวิถีทางการผลิตหรือไม่เพราะเหตุนั้นคนของเราจึงได้แต่เป็นเพียงผู้บริโภคและผู้รับจ้างใช้แรงงานของเขาเมื่อเขาเห็นว่าหมดที่จะอยู่จะกินแล้วเขาก็ยุบย้ายกลับบ้านเขาอะไรจะเกิดขึ้นแก่เราก็คงจะทิ้งไว้แต่ความหมดซากหมดเปลือกอะไรต่างๆความจนก็จนลงไปยิ่งผิดขึ้นมามากเท่าไหร่เราทำไม่เป็นเราก็เป็นผู้บริโภครับซื้อราคาถูกภายในประเทศแต่เสร็จแล้วซื้อทีละเล็กทีละน้อยเราก็เป็นเพียงผู้บริโภคไม่เป็นผู้ผิดยิ่งไปกว่านั้นถ้าหากเราไม่มีความเห็นแก่ประเทศชาติเห็นแก่เงินแสนไทยบ่เห็นแก่ภัยแสนเมืองผู้ที่เป็นใหญ่เป็นโตควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมอะไรต่างๆ ด้วยความเห็นแก่เงินเขาให้ไปเลยเอาคุณเอาไปเลย500 ล้านหรือ1,000 ล้านเซ็นแก๊กให้ผมจะทำอย่างนี้อย่างนี้ออกกฎหมายมาเพื่อคุ้มครองอย่างนี้ความยั่วยวนทางเงินทางทองก็งาบเข้าไปกึบก็รวยเข้าไปสมใจนึกบางลำพูสำหรับคนไม่กี่คนที่จะรวยขึ้นแล้วเขาอยากจะทำยังไงปูยี่ปูยันประเทศเราได้ยังไงก็ได้อย่างนี้มันก็จะเป็นไปที่ชนิดที่คนโบราณได้เล่าเรื่องนกกระยางนกกระเต็นนกเจ้าดังอ้อยตะฟังหิมสาเห็นปลามหาอยากสกินแดดินนกกระเต็นเต็นตนลงกินก่อนนกเจ้าดังแงนหนาลำดายริตนเดพวกเราก็เหมือนนกเจ้านกยางเฝ้าแผ่นดินแล้วคนอื่นเข้ามาจากที่ไหนเข้ามารวยเอาแล้วก็หมดแผ่นดินขายไปสิ้นไปหมดเปลืองไปทุกลงไปนั่นนกกระเต็นซิวธรรมดายังไม่พอนกกระเต็นช่างนกกระเต็นรั่วจะมาใหม่พวกฝรั่งมั่งค่าญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้กำลังเข้ามามีบทบาทหาซื้อที่ซื้อทางโคกเคิกอะไรต่างๆที่ว่าไม่ดีขายให้เขาไล่ละแสนบาทอยู่บ้านเขาซื้อตารางละแสนมาซื้อเราไล่ละแสนบาทดีใจกับตายแล้วก็พากันขายนึกว่าร่ำรวยแต่เสร็จแล้วเขาปลูกอะไรเขาสร้างอะไรขึ้นมาคะเขาเป็นเจ้าของโรงงานเขาเป็นเจ้าของที่ดินหมดนกกระเต็นช้างนี่มันกินได้ไม่ต่างกี่โปมกินได้ปลาช่อนปลาคอปลาแข็งบนมันกินแต่ปลาซิวในที่สุดเราก็นับวันที่จะจนกรอบยอบแย่ลงไปทุกทีแล้วก็ปากตะโกนก็บอกว่านิกเศรษฐกิจไทยไปโลดไม่กี่คนแต่นิกไม่กี่คนในพวกถูกนกมันก็จะหมดบ้านจะหมดเมืองแล้วเพราะเหตุนั้นบ้านเมืองเราถึงแม้จะไม่เจริญร่ำรวยด้วยเงินด้วยทองมากมายแต่ขอให้คนมีอยู่มีกินเอื้อเฟื้อกันด้วยน้ำใจลองหันไปดูการบริหารประเทศชาติของพระเวสสันดรในนครศรีพีเชตุดรนครที่รุ่งเรืองด้วยโพคะพระเวสสันดรไม่เคยประกาศเรื่องนิกเรื่องเนื้อเป็นประเทศอุตสาหกรรมผลิตส่งออกไปขายต่างประเทศแต่หันเน้นไปที่การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สียสละไม่ให้คนยากจนนั้นขาดแคลนจนอดตายจนไม่มีทางเลือกต้องมาป้นมาลักมาอะไรต่ออะไรขึ้นที่ใดก็ตามถ้าหามีคนรวยไม่กี่คนรวยล้นฟ้าเหลือดินคนจนยังเต็มไปในแผ่นดินนั้นไม่ถือว่าเป็นความสำเร็จของการบริหารต้องถือว่าเป็นการล้มเหลวที่สุดเพราะมันมีช่องว่างเกินมาขอมันนี้จะเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะมีนายทุนมากๆนั่นเองเพราะเหตุนั้นถ้าหากเรามามองดูรัฐศาสตร์ของคนโบราณนั้นเขามีเวลาเพื่อจะพัฒนาจิตใจ12 เดือนนี่อย่างน้อยที่สุดเขาเอาบุญกันเดือนละครั้งแต่มีบุญมากที่สุดก็คือเดือน 3เป็นฤดูกาลแห่งการแสวงบุญฤดูกาลแห่งการพัฒนาจิตใจของพัฒนาจิตใจของชุมชนชาวอีสานเราเขาได้พัฒนาจิตใจตั้งแต่เริ่มขึ้นเดือน3ออกใหม่3ค่ำดังกล่าวแล้วเดือน3เป็นวันดีที่สุดเดือน3ขึ้น3ค่ำก็เปิดฟ้าไขประตูประชาชนก็เปิดประตูเล่าเปิดประตูยุ้งข้าวช้างข้าวเสร็จเรียบร้อยก็ตักเอาข้าวนั้นมารวมกันนั้นเริ่มพัฒนาเปิดประตูหัวใจเสียสละที่ตนเองมีอยู่เรี่ยวแรงต่างๆเอามาแล้วก็เอามารวมกันเอามาทำประโยชน์เดี๋ยวนี้อาตมาอยากจะชักชวนว่าให้พวกเรานี่กลับคืนสู่พื้นฐานอย่างนี้มาชวนกันทำอย่างนี้อีกจะไม่ดีหรือมารวมกันทำบุญพระถ่ายข้าวเอาข้าวปีนี้เราได้ข้าวได้ปลาดีก็มาขายขายแล้วอาตมาอยากจะแนะนำอีกอย่างหนึ่งในวัดวาอารามเนี่ยเดี๋ยวนี้มันชักจะเฟ้อแล้วนะถ้าดูให้ดีๆพระสงฆ์องค์เจ้าเรานั้นจะพูดไปแล้วก็เหมือนสังคมเล็กๆสังคมหนึ่งลอยตัวซ่อนอยู่ในสังคมใหญ่แบบมุ้งเล็กในมุ้งใหญ่มีชีวิตอย่างเรียบง่ายตั้งใจที่จะมาฝึกฝนตั้งใจที่จะมาฝึกฝนตนเองเพื่อเป็นตัวอย่างแก่คนอื่นด้วยช่วยสังคมในทางด้านจิตใจเป็นจิตสงเคราะห์เพราะเหตุนั้นพระสงฆ์องค์เจ้าจึงเป็นผู้มักน้อยสันโดษพอใจตามสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้อาหารการกินที่อยู่อาศัยยารักษาหลอกเครื่องนุ่งห่มต่างๆได้มาจากญาติโยมพออยู่ไปวันๆก็พอแล้วไม่ใช่ว่าลุกซูรี่ไม่ใช่ว่าฟุ่มเฟือยอย่างสวยสดงดงามชาวบ้านทุกอย่างจนอย่างไรก็ตามพระสงฆ์องค์เจ้ามั่งมีสีสกถึงขนาดมีรถเก๋งติดแอร์ขี่กันไปอย่างนี้แล้วชาวบ้านก็จนลงลักษณะเช่นนี้มันฟื้นมันสวนทางกับพระพุทธเจ้าสังคมพระสงฆ์องค์เจ้านั้นเป็นสังคมที่มักน้อยสันโดษเพื่อแลกเอากับความเป็นอิสระใหม่มีสิทธิที่จะออกสงออกเสียงในการลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนราษฎรใหม่มีสิทธิในเรื่องการบริหารในเรื่องตุลาการนิติบัญญัติอะไรเป็นสังคมอิสระลอยตัวอยู่ในสังคมใหญ่แต่ก็ไม่สามารถที่จะแยกตัวออกโดยสิ้นเชิงยังต้องอาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยสังคมใหญ่เท่าที่ดูแลทุกวันนี้พระสงฆ์องค์เจ้าเรานั้นกุฏิล้างบะเลอบะหลาวัดวาอารามใหญ่โตแต่พระนั้นอยู่ไม่คุ้มกับสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นมา แต่เราเอาบุญพระทัยค่ะบุญอะไรขึ้นมาแต่ละทีก็จะเป็นเน้นไปที่วัดอีกเหมือนกันอาตมาคิดว่าเราควรจะได้พิจารณาอย่างเพียงพอพระสงฆ์องค์เจ้าก็ควรจะมีสปิริตเพียงพอว่าพอแล้วแค่นี้ไม่ต้องผูกพันอะไรมากนะขอให้อยู่ไปวันๆได้เจริญสมาธิภาวนาให้เจริญจิตเจริญใจอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาไตรสิกขาให้มันสมบูรณ์

0: พูดไปเรื่อยๆปลดปล่อยตนเองออกจากพันธนาการไม่เกี่ยวข้องกับสังคมมากนักมีการเกี่ยวข้องก็คือการพูดให้ฟังทำให้ดูอยู่ให้เห็นส่วนการเกี่ยวข้องทางทรัพย์สมบัติพวกวัตถุต่างๆนั้นเอามันแต่ได้น้อยพอถ้าจัดบุญประทายข้าวกันขึ้นมาอยากจะชักชวนญาติโยมและพระสงฆ์องค์เจ้ามองเห็นคนข้าสังคมกำลังถูกเบียดเบียนเดี๋ยวนี้ความเห็นแก่ตัวกำลังเป็นภัยคุกคามโลกเกิดวิกฤตการณ์ที่ยิ่งใหญ่จนพูดกันไม่รู้เรื่องในกลุ่มรัฐบาลในพรรคร่วมรัฐบาลก็ทะเลาะเบาแว้งกันเพราะสังคมนั้นมีแต่ความเห็นแก่ตัวไม่แต่ในบ้านในเมืองในพระสงฆ์องค์เจ้าอะไรต่างๆเพราะเหตุนั้นเราเป็นตัวอย่างขจัดความเห็นแก่ตัวอย่างนี้ออกไปเถอะ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครัน
4: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหานอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นังละเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล
5: ้
4: ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผูกหมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร
7: 080-194-5318ได้พี่น้อง

ลโหลฮัลโหลจอโอ้ยมาแล้วเดี๋ยวพี่น้องมาแล้วมาอีกรอบ2มาเจ้านี่ม่วนซื่นกว่าเก่ามื้อนี้บุญหยังพันสิว่ามื้อนี้บุญแจกเข้าหาเจ้าของมาแย่สอนนี่ล่ะแจกไว้ซื่อๆนี่ล่ะบ่ทันตายลูกหลานเขาสิว่าแจกใครมื้อนี้แม่ไงพาศิลปินในดวงใจมาหาเอ้าเต้นให้ลุดเถียนชุดมั่นไปเลยแต่ว่าก่อนสิพ้อกับศิลปินในดวงใจล่ะเอ้ยมานี่เขาบอกแดงเขาบอกตัวเป็นยังสิบอกสุดยักวนสุดยักเต้นนานมั่วเต้นทุกแกนี่ยักสขามาทางพี่เอ้าบ่นี่ซุ้มเนี่ยพลังขนาดเขาใหญ่ใครแววอย่ามาทางพี่หล่ามาใกล้ใกล้ตัวลำโพงของพี่มาเต้นเป็นมั่วไม่ไงเอ้ามานี่บ่บอกหลายใจห้างของน้อหล่าลูกหลานถาเบิ้งบัดนี้พบกับศิลปินในดวงใจสอนเสียงชัยเต้นให้ลุดเถียนไปเลยเอ้าจ้า

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์รีดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520

0: 704ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: วัน 3,286 หน่วยโดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจคำนึงถึงความคุ้มค่าความพร้อมของหน่วยงานฐานะทางการคลังและหลักธรรมาภิบาลนอกจากนี้ยังเสนอให้รัฐบาลบริหารความเสี่ยงของโครงการที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและความขัดแย้งในตะวันออกกลางบริหารจัดการหนี้สาธารณะในระยะยาวเพื่อรักษาพื้นที่ทางการคลังรองรับวิกฤตในอนาคตรวมถึงทบทวนหน่วยงานที่หมดความจำเป็นหรือมีภารกิจซ้ำซ้อนเพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐโดยคณะกรรมการ